0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและบิสิตบางกอก
2: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
3: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
4: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
5: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับไปดำเนินการ
3: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
7: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาน
6: ายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
8: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
6: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เอกนัทพร้อมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานอันลงลิตรละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15 สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานลดละ2.40 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง15 สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
1: โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280 ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7 จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280 ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานมูลค่าความเสียหายกว่า280 ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงาน
0: สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่1สำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย True Social เมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้า ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดย

0: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทมติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีซสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนชุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอซาเลชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวัตนาเบะกับมายาทากุชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิตพลธีรรัตน์กุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก่อนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีเมนโวลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีเมนฮอสปิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดียวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนา

0: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25-26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thหรือ welfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์ คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่า

0: ิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอธิติอธิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอธิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวอรณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
9: สวัสดีค่ะคุณตติยภัทรโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
10: สวัสดีครับ
9: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
10: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรม
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07

0: 02-5520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้ามันหนังละเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้

โลโลโลโลอลโลเริ่มสองสามสี่เริ่มสองเริ่มทดสอบล่องเสียงล่องเสียงเลอะแม่บักคำเอ้ยบทสาเกียวผู้เดียวสกันเด้อเข่าหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่ผ้าป้าเข่าบัดแล้วพี่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวใส่ดอกเด้อคำเอ้ย

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้
5: บางเท่าใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงิน ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงิน

0: ประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบ

0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: แล้วก็เหี่ยวย่นในที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าหูจังสิแล้วอย่ากินหวานคักหลายเด้อพี่น้องอันตรายต่อร่างกายอันตรายต่อสุขภาพของเฮานะกินให้พอดีอีหยังก็ได้เนาะพี่น้องคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะขวดนึงเนี่ยก็บรรจุ150ซีซีนะราคาหลัก10บ่ได้แพงนะประโยชน์ของสมุนไพรนี่จะเป็นหลายคักซุมื้อนี่กินสมุนไพรน่ะกินโลดพี่น้องมันบ่มีสารตกค้างบ่มีสารเสพติดร้อยนะคะแล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะกินทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารละขวดนึงก็กินมื้อนึงอะล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะดูแลตัวเองดูแลคนที่ฮักเบิ่งแย่งกันนะพี่น้องขาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าตามเพจเซินทีนะคะพี่น้องเบอร์โทรค่ะสอบถามสั่งซื้อเข้ามา0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
4: ยาบำรุงร่างกายตราเซินทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเซินทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเซินทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเซินทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเซินทีเซินที ราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
1: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
5: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์กับกลับมาเว้ามาจากกันอีกคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะเมื่อยล่าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับขับถ่ายบ่เป็นเวลานะพี่น้องขาวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเลือดล้มไหลเวียนบ่ดีนั่งกะโอยลุกกะโอยมันอยู่ยากนะอยู่ยากบ่เป็นแต่อยู่นะพี่น้องขาหายใจกะบ่อิ่มว่าซั่นเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะเมื่อยบ่เฮ็ดกะเมื่อยจักว่าเป็นจังได๋เพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะร่างกายของคนเฮานะใส่งานหลายมันก็เสื่อมนะโดยเฉพาะคนอายุ50ปีขึ้นนะควรจะดูแลร่างกายให้ดีเด้อพี่น้องนะคะควรจะดูแลใส่ใจร่างกายของเรานะเพราะว่าเฮาใส่ร่างกายมาหลายเด้ใส่ร่างกายมาโดนนะคะพี่น้องมันก็จะเสื่อมยุ่นละนะคะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมามันจะยากนะยากเจ้าของยากลูกยากหลานนำนะไข้ป่วยธรรมดานะ

0: นะหรือว่าอีพ่ออีแม่จะโทรมานะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องค่ะขวดหนึ่งนี่กับบ่แพงนะบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10กินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้นะคะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องค่ะออนลาเมื่อยเพลียกินนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอย.นะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำนะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นซื้อกินประจำเพิ่นก็ซื้อกินประจำกินละถือว่าซั่นเล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นถือตั้วตั้งแต่กินยาเส้นถี่มานี่เล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นไปทางใดมาทางใดกะง่ายสิลูกสินั่งก็บ่ได้โอดบ่ได้โอยคือเก่าแล้ววะนี่ล่ะนะคะบอกต่อๆกันไปอาโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะพี่น้องเบอร์โทรค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401220อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401220
3: เพลงเพลาะต่อเนื่องโดยฮอมดี้โสมเกาหลีในคอลอฟิลด์

0: ผลงานเพลงมวลๆนะนำฝากนำตอนอีพออีแม่พี่ปานอาเฮาคือเก้าคือเก่านะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีพอมีความสุขกันละค่ะพี่น้องจ๋าสุขกายสบายใจนะอยากเห็นทุกท่านมีความสุขนะต้องฟังรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปูเนาะนะสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าปวดเมื่อยตามร่างกายเหตุเวียกเหตุงานหนักใส่ร่างกายหนักมันก็เมื่อยกะเพลียมันก็เจ็บมองนั่นมันก็ปวดมองนี่นะพี่น้องคะเมื่อยเมื่อยสันตัวเพิ่นว่าเนาะกินยาเส้นถี่ค่ะพี่น้องนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยสมุนไพร9ชนิดนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถืบโรงโกดซอโกดขม้าวโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะคะพี่น้องค่ะหากะยากนะแต่ว่าอีพ่ออีแม่ก็ต้องไปหาดอกค่ะซื้อกินโลดเส้นทีเนี่ยนะขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีนะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่นะกับดีเจสาวบางปูนะคะโทรสั่งเขามาแพ็คหนึ่งกับ10ขวดขายดีคือเก่านะอีพ่ออีแม่เพิ่นสืบไปกินเพิ่นก็ว่าถือเพิ่นผู้นั่นก็ถือผู้นี่ก็ถือกินง่ายนะกินแล้วอยู่ได้ไปเป็นว่าสั้นเพิ่นว่าเนาะรสชาติก็ดื่มง่ายนะคะกินมื้อละ2เทื่อ3เทื่อก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าบางคนก็มื้อนึงก็กินขวดนึงบางคนก็มื้อนึงก็กิน2ขวดจังซี่ล่ะนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะดูแลตัวเองไว้นะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะพี่น้องคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงได้ง่ายๆให้ทุกวันด้วยหลัก3อนะอนึงก็คืออาหารนะกินให้ครบ5หมู่นะลดหวานมันเข้มออดที่2ก็คือออกกำลังกายนะสัปดาห์ละ150นาทีนะแล้วก็ออดที่3ก็คืออารมณ์นะจัดการความเครียดนะเสริมด้วยการดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอแล้วก็นอนหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมงนะเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะคะพี่น้องนี่คือเคล็ดลับการดูแลร่างกายด้วยหลัก3อทำให้ได้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้มันก็จะดีกับโตเฮานะคะอีหยังก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาล่ะค่ะพี่น้องนะคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็ด้วยตัวเราเองนะด้วยอาหารการกินด้วยกับมะพร้าวเอียงต่างๆนี่ล่ะนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีค่ะจากดีเจสาวบางปูค่ะสั่งซื้อเด้ออีพออีแม่นายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่กินโลดจ้าผู้ใดก็กินได้ผู้ใดก็กินถูกนะคะมีเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าจะตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมานะคะเบอร์ค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: สายทานในมูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: อากะว่ากันไปนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าน้อแนวใดมักแนวใดมวลแนวใดมีความสุขกะหาใส่ร่างกายเจ้าของหาใส่เจ้าของตะน้อพี่น้องคนเฮาเกิดมาอยู่บ่ได้พ่อ100ปีเด้นะทุกมื้อนี้อีหยังบ่เคยเห็นอีหยังบ่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นนะคะพี่น้องสิ่งที่เราควรจะตระหนักก็คือการดูแลร่างกายก็คือการดูแลคนที่เฮาฮักดูแลตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การไปไสมาไสการเวียกการงานครอบครัวอย่างต่างเนี่ยนะต้องเรื่องใกล้ตัวก่อนนะคะพี่น้องขาแนวใดแซ่บๆซื้อสู่อีพ่ออีแม่กินนะคะแนวใดมีประโยชน์ก็ซื้อกินนะแนวใดบ่มีประโยชน์ก็ห่างๆออกมานะพี่น้องจ๋าเนี่ยล่ะนะคะขนควายหานะหาเงินหาทองหาเพื่อซื้ออยู่ซื้อกินเพื่อค่าใส่ใจอย่างต่างๆเนี่ยแม่นบ่พี่น้องคนเฮามีค่าเด้นะค่าใช้จ่ายนะลูกหลานเรียนหนังสือค่างวดบ้านงวดรถค่าแนวอยู่แนวกินสารพัดสารเพนะเฮ็ดไห้เฮ็ดนากับค่าปุ๋ยค่าอย่างต่างๆเนี่ยนะคนเฮามีค่านะคะพี่น้องแล้วก็สิ่งที่จะหาเงินได้มาจ่ายค่านั้นค่านี้นะก็คือร่างกายของเฮานะร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจก็ต้องสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานหาเงินได้นะคะพี่น้องนี่แหละคือเรื่องจริงที่สุดนะคะเรื่องที่สำคัญที่สุดการดูแลร่างกายสำคัญอันดับหนึ่งนะถ้าป่วยมานะอดอดแอดแอดสามมือดีสี่มือไข่นะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้อู้ยพี่น้องความทุกข์ยากความลำบากก็มานะเป็นภาระตัวเองเป็นภาระลูกหลานเป็นภาระคนอื่นนี่โอ้พี่น้องลำบากคักแท้เด้อว่าแท้ย่ามไปเยี่ยมคนป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะแม่นะพี่น้องคะเบิดอะไรตายอยากเด้บ่อยากได้หยังพี่น้องเห็นเบิดซุอย่างก็แม่นอยู่โรงพยาบาลว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะดูแลตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทาปวดล้างปวดแอวเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกโอยนั่งโอยซื้อยาเซินที่ไปกินเด้ออีพ่ออีแม่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินที่นะปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเรานะด้วยเซินที่ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีแพ็คนึงกับ10ขวดนะคะอีพ่อซื้อไปกินก็ว่าถูกอยู่ได้ไปเป็นอีแม่ซื้อไปกินก็ว่าถูกกินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ได้ไปเป็นบ่นั่นบ่นี่คือเก่าว่าซั่นแล้วว่านี่ล่ะกินถูกทุกคนนะผู้ใดก็กินได้เด้พ่อลุงแม่ป้ามื้อนี้กินได้ทุกคนนะสมุนไพรนะคะพี่น้องคะสมุนไพรหลายอย่างกินโหลดสมุนไพรน่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะได้รับเครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซินที่ค่ะพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านนะหรือว่าตามเพจเซินที่นะคะหรือว่าโทรมาค่ะ0438401220 0438401222ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: เพลงเพราะต่อเนื่อง

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: ีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475
1: ผลงานเพลงนะพี่น้องค่ะผลงานเพลงของสิทธิพรสุนทรพจน์นะช้ำรักจากอุบลนะคะเป็นนักร้องชาวอีสานบ้านเฮาเป็นชาวอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องจ๋าอาสาวบางปูกะน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังนะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะสนับสนุนรายการโดยนะคะยาเซินทียาบำรุงร่างกายสูตรเย็นเด้อพี่น้องยาบำรุงร่างกายยาบำรุงโลหิตนี่ล่ะนะกินง่ายชุ่มคอ

0: นะคะพี่น้องขาแล้วก็ได้เครื่องหมายอย.แล้วก็มีทะเบียนยาถูกต้องอีพออีแม่เนี่ยนะคะถือเล่าคักเลยผู้ใดซื้อไปกินก็ว่าถูกแล้วก็มากนํามันราคาบ่แพงว่าซั่นกินง่ายเออนี่ล่ะแม่นแล้วว่าซั่นละว่าขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่อนาผู้ที่ซื้อไปกินนั่นล่ะแล้วก็อย่าลืมบอกต่อๆกันไปนํานะคะบอกต่อๆกันไปเฮาสิได้บุญเด้พี่น้องจ้านะคะสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตกินทุกวันค่ะผู้ใดก็กินได้ผู้ใดก็ดื่มได้นะคะประโยชน์ของสมุนไพรนี่หลายแห่งนะสมุนไพรอย่างเช่นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงนะโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงแล้วก็โกดจุฬาลัมพาสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยนะคะราคาแพงนะคะกินโลดค่ะสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะคะนำฝากนำตอนอีพออีแม่ผู้ที่สอบถามเขามาผู้ที่สั่งซื้อเขามานะกินแล้วก็เว้าสู้กันฟังนำเป็นยังไงนะคะสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยนะมันกินง่ายได้พี่น้องขาสูตรเย็นกินง่ายชุ่มข้อชื่นใจเลยทีเดียวนะราคาเบาๆนะราคาหลักสิบกินตัวค่ะยาปล่อยให้เจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเป็นยังมามันยากมันลำบากนะเป็นหน่อยยาปล่อยเป็นหลายยาปล่อยเป็นพุ่นละค่ะดูแลตัวเองเพราะว่าเฮายังต้องใส่ร่างกายของเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะคะหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆปัจจัย4ปัจจัย5นี่ล่ะนะยังต้องกินต้องใส่ยังต้องจ่ายต้องดูแลร่างกายนะคะพี่น้องค่ะเส้นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นอร่อยชุ่มคอดื่มง่ายนะคะพี่น้องค่ะใครๆก็ซื้อใครๆก็สั่งนะคะเส้นทีนี่ล่ะอ่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะ0916840475ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลๆก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบลง
2: งักๆมันเป็นงักงัก
1: ตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่สวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตร

0: วัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
3: ให้โสดให้มานให้มา
4: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร 061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣皮面发西汤，少嘞怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชใหญ่ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอเฮาสิเฮ็ดจังไดนี่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่พื้นที่พอปลูกมีปัญหานะครับดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามปลูกพืชลงไปเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยบ่กินอาหารเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแกร่งเจริญเติบโตได้บ่ดีต้นพืชบ่แข็งแรงแม่งกวนคิดกวนใจปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ใส่แล้วนี่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากง่ายหากง่าวต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเจริญเติบโตได้ดีทนทานต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับใส่หน้าเขายังสิว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวคักเขียวแน่อีพ่ออีแม่แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนซะเด้บ่เขียวล่อแม่งแม่งนี่บ่มีโอกาสได้กวนคิดกวนใจดอกนะครับแล้วสำหรับหน้าเขาผู้ใดที่พืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยเป็นกระล่องกระแล้งเป็นเลี้ยงเหลืองสิตายแหล่บ่ตายแหล่ใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่เลยว้ายพืชนี่กลับมาเสดอเสดอกินปุ๋ยกินอาหารแบบเต็มที่เลยนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตบาทนี้ว้ายได้เต็มมิดเต็มหน่วยหน้าที่เคยเฮ็ดได้500-600กิโลต่อไร่ที่ว้ายใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปแล้วได้ไร่ละเป็นตันนะครับโมเมนต์หน่อยๆได้พลอยแม่ได้ไร่ละเป็นตันจากที่เคยได้500-600กิโล700กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ว้ายไร่ละเป็นตันบ่ธรรมดานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่ว่าสิเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตใส่ได้เบิดนะครับหรือว่าสิผสมกับสูตรหน้าดินเหนียวหน้าตมหน้าถ้ำหน้าดินโคกดินดอนหน้าดินทรายใส่ได้เบิดบ่หินะครับใส่ได้กับทุกดินเหมาะกับทุกพืช นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคันพี่น้องเกษตรกรนำมาผสมกับเคมีนะครับคันนำมาผสมกับเคมีให้ผสมในอัตราส่วน2:1นะครับผสมในอัตราส่วน2:1นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาผสมกับเคมีที่พ่อไอแม่เหลือไว้นั่นละที่พ่อไอแม่ตั้งใจเสียมาผสมนั่นละอีกกระสอบนึงนะครับสูตรได้ก็ได้นะครับ
พ่อคุณเอคุณเอเข้ากันแล้วพ่อผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ําบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นหวานก็ง่ายใส่แล้วนี่เห็นผลดีดีใส่หน้าเขานี่ติวายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งครับเขียวใบตองอ่อนผลผลิตที่เคยได้หา600กิโลต่อไร่นั่นติเฮือยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลงไปแล้วนี่ติได้เป็นตันนะครับได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับผมเอกโซเลเว้าไปแล้วก็บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อเด้แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสําหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพอยแมนที่กําลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีใส่เลยครับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพี

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวสิคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับครับผมชื่อพ่อจ้อยครับไปบ้านอยู่บ้านนั้นของ
0: ครับ
1: ตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยครับกาฬสินธุ์เฮานี่แหละครับ
0: คุณพี่อํานวยนาสมชัยนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าคุณพี่จอยเนาะ
1: ครับครับ
0: ถามพี่จอยก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาก็3ไร่เนาะครับ
0: พื้นที่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังพี่จอย
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละครับ
0: โอเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเลยครับ
0: ไผว่ายังดีก็ใส่น้ําข้าวเบิดตัวนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นยังไงแน่ใส่เคมีทั่วไป
1: แต่ก่อนก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯเนาะคร
0: ับ
1: พอขึ้นมาเฮ็ดก็เจ้าใส่หยังก็ใส่น้ําข้าวเจ้าไป
0: โอ้แต่กี่เป็นไทยกรุงเทพ
1: ครับครับ
0: เฮ็ดงานกรุงเทพ
1: ครับ
0: เฮาก็ขึ้นมาอยู่บ้าน
1: ครับผม
0: ก็เลยไทยบ้านเขาเอาผ้าใส่หยังก็ใส่น้ําเพิ่น
1: ครับแม่นครับ
0: มันมันเป็นยังไงแน่ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็งามตามธรรมดาเนาะครับแบบใส่ปุ๋ยแล้วก็งามงามคักแล้วก็ 2-3 อาทิตย์มันก็สิเริ่มลงเองจังซี่นะ
0: อ๋อคือง
1: ามได้เป็นแป๊บเดียว
0: โอ้บ้านไปนี่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดคืองามคราวเดียว
1: ครับๆ
0: ใน 2-3 อาทิตย์มันก็ไม้ลงบ่งามคือแรกๆมันบ่ครับ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าส่วนมากนี่ปุ๋ยเคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณคันเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันสิอยู่ได้ประมาณ19มื้อซั่นเด้พี่ย้อย
1: ครับ
0: นับนิ้วไว้พอเริ่มเข้าอาทิตย์ที่2ที่3เริ่มเลี้ยงประมาณนี
1: ้ครับ
0: เป็นจังซั่นบ่เริ่มมา
1: ครับครับ
0: วันนี้ถามพี่ย้อยก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนขอ
1: ได้ฟังจากวิทยุนะครับจากรายการวิทยุอ่ะครับ
0: ฟังวิทยุได้ฟังที่แรงนี่เสือเลยบ
1: ่ก็บ่ได้เสือเลยนะครับก็ฟัง
0: ครับ
1: เป็นคนหาความรู้นํารายการวิทยุอยู่แล้วเนาะครับ
0: ครับผม
1: ก็ฟังไปแล้วก็มันสิ่งที่ดีเจก็จะบอกมันก็ตรงกับสิ่งที่เจ้าของได้สัมผัสเนาะครับก
0: ็
1: ดินมันแข็ง
0: ครับ
1: หน้าเขากับบ่ค่อยได้ตามผลผลิตกับบ่ได้ตามจํานวนไร่ที่หน้าพอใจมั้ยครับ
0: โอ้ผลผลิตบ่ได้เต็มเต็มหน่วย
1: อยากลองอยากเปลี่ยนอยากปรับเปลี่ยนใหม่จังซี่นะ
0: อืม
1: หน้าแบบใหม่ก็นะ
0: พอฟังวิทยุก็เลยอยากขึ้นอยากลอง
1: ครับ
0: ฟังแรกๆก็บ่เชื่อดอกว่าติ
1: ครับแม่นครับ
0: กล้าหังอยากลอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเอกโซเลเว้ามานี่มันดินแข็งดินด้านนี่มันคือหน้าเจ้าของแท้จังซี
1: ่แม่นครับ
0: แม่นบ่
1: ครับ

0: ว่าจะคล้องก็หาข้อมูลจากการฟังรายการต่างๆอยู่แล้วเนาะ
1: ครับแม่นครับ
0: ก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ลองใส่เบิ่งครับ
0: พี่จอยซื้อมาใส่แรกๆนี่ซื้อมาปุ๊บนี่มันเป็นยังไงพ่อเอาใส่ในหน้าเฮาแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่ปกติแล้วปุ๋ยทั่วไปมันก็แปลกคือกันล่ะครับแต่ว่าอันนี้ก็มันมีความแปลกจากซุ้มนั้นอีก
0: โหมันแปลกว่าซุ้มที่ผ่านๆมา
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาแนวใดครับ
1: ความเขียวของมันเหรอครับสีมันก็บ่แหล่บ่ค่ําคักคือปุ๋ยทั่วไป
0: เ
1: ราก็ใบก็บ่กองบ่บังแดดบังหยังนะครับมันก็ชู้ขึ้นมารับแดดได้เสมอกันจังซ
0: ี่ใบบ่กองใบสั้น
1: ๆครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวอัวๆคือเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จะเบิ่งลำต้นมันก็
0: เป็นจังได๋ครับ
1: ลักษณะมันแข็งโตดีกว่าผมสังเกตเบิ่งลำต้นมันก็บ่อ่อนก็ยังเขียวปุ๋ยทั่วไปมั้ยครับครับลักษณะคือที่กระเจ้าโฆษณาเลย
0: โอ้ต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวทนเขียวนานนี
1: ่ครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่ง
1: ครับ
0: วันนี้เว้าถึงเรื่องดินที่พี่จอยว่ามันอยู่หน้าเจ้าของมันเคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านมันเป็นยังไงบาด
1: ก็เปลี่ยนเลยครับจำยางลงไปพาเบิ่งเขาบางอย่างสิก็แต่ก่อนนี่เหยียบบ่จักล้มพุ่นล่ะ
0: โหแต่เหยียบนี่แข็ง
1: ครับครับ
0: บักคันแม่นนั่นบ่มีต้นเขานี่มันหัวมือนอกพื้นบ่ได
1: ้ครับแม่นครับ
0: แต่กี่มันแข็งมันบ่ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางลงไปนี่หลังเท้าเฮานี่สิมุดลงตมเลยครับ
0: โอ้แต่ซั่นเลยแต่กี่หลังเท้านี่บ่ลงขี้ตมหรอก
1: ครับแม่นบ่ครับบ่ลงเลย
0: ยางไปนี่แก้มโคโลบ่น่ะ
1: สิบุ้มแน่นนิดนึงเท่านั้นเอง
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเฮาลงบ้านปุ๋ยบ้านหยังนี่มันลม
1: แ
0: ม่นบ่ครับ
1: ครับแม่นลมครับ
0: ถามพี่จอยก่อนใส่โซ่เลพัดหรือมันถือโคกถือใจบ
1: ่ถือใจนะครับตามที่เห็นที่ผลเปลี่ยนแปลงของมันนี่ถือใจ
0: ถือใจ
1: หลายเลยครับแม่น
0: ถือใจหลายยังสิใส่ต่ออยู่นะครับ
1: ครับแม่นครับ
0: อยากให้พี่จอยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซ่เลพัดนี
1: ่ครับ
0: พี่จอยใส่แล้วมันเป็นยังไงถือโคกถือใจแนวใดเว้าเพิ่นฟังคักๆนะครับเชิญครับ
1: ครับความเปลี่ยนแปลงจากหน้าดินแจ้นมาเป็นหน้าดินล้วนดินลมดีหากกระเดินเวลาเขาใส่ปุ๋ยซะหยังสิมีความแตกต่างได้เร็วขึ้นนะครับ
0: มัน
1: กินปุ๋ยได้ดีกว่าก
0: ินปุ๋ยได้ดีกว่าเก่าเนาะ
1: แล้วก็ความเขียวของมันก็อยู่โดนกว่าจากที่เฮาใส่แล้วก็เขียวได้เป็นสัปดาห์2สัปดาห์จังซี่มันก็สิอยู่ได้โดนเท่านั้นอีกนะครับ
0: มันอยู่ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว
1: ้ผมคิดว่าส่วนตัวนะครับก็สิคิดว่าสิเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจากการเฮ็ดหน้าแบบเก่าที่อาศัยแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก
0: ็
1: แข่งกันเขียวแข่งกันงามจังซี
0: ่ครับ
1: สิมาใส่เป็นชีวิตภาพพวกนี้ล่ะครับไปเรื่อยๆจนว่าให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆกว่านี
0: ้ครับผม
1: ถ้ามีโอกาสเนาะครับพี่น้องทั้งหลายอยากเชิญชวนมาเฮ็ดหน้าแบบชีวภาพแบบนี้เนาะครับ
0: ครับผม
1: ก็เลยอยากชวนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก็ทดลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: ทดลองไปเป็นบางส่วนก่อนคือผมนี่แหละผมก็ทดลอง 3-4 ไร่ก่อนนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ครับหลังจากนั้นผมก็สิเอาสิ่งที่ผมทดลองได้นี่แหละไปกระจายให้เอื้อยน้องผมนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เฮ็ดซึ่งหน้าส่วนใหญ่กับอยู่ในพี่น้องกระเจ้าเฮ็ดนะครับ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพี่จอยหรือว่าคุณพ่ออำนวยนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านโน่นขวาวตำบลคลองชัยพัฒนานะครับเนาะ
1: ครับแม่นครับ
0: อำเภอ
1: คลองชัยครับ
0: อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่นะครับครับคุณพี่จอยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นโคตรดินเป็นเหียดอย่าลืมครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กลไกการทำงานของกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิกสามารถจับกับแร่ธาตุกรดฮิวมิกและกรดฟลูอิกมีกลุ่มฟังก์ชันการทำงานที่สามารถจับกับแร่ธาตุในดินเช่นธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงโพแทสเซียมแมกนีเซียมให้พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์เหล่านี้ช่วยย่อยสลายอินทรีย์ปลดปล่อยธาตุอาหารและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนพืชเช่นออกซิเจนจิเบอร์เรลินและไซโตไคนินฮอร์โมนเหล่านี้จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบข้อดีของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับพืชประหยัดมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีประโยชน์ของกรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารช่วยจับกับแร่ธาตุในดินและทำให้พืชดูดซึมได้ง่ายขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากลำต้นและใบเพิ่มความทนทานต่อสภาวะความเครียดเช่นความแห้งแล้งความร้อนจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชพร้อมกับปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อการระบายน้ำอากาศและความจุน้ำ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่าวเอกโซเลถามในถอว่าสั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังไดมันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพุ่นนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็หว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่หว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด่านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่ มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถวานลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีใส่หน้าเขาจังซี่หวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยสวยอยู่ซั่นเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาหาเบาเอกได้เด้ออีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมเบาเอกโซเลนะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เด้ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไวกว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือๆดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย
2: 0438401222
1: อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: ประโยชน์ของฮิวมิกที่มีต่อดินและพืชฮิวมิกค่ะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายได้ง่ายและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยคุณสมบัติเป็นคีเลตช่วยจับธาตุอาหารที่จมอยู่ก้นดินให้ละลายออกมาทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรงส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
3: สาระน่ารู้จาก โซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่หวั่นใจชาวนาชาวไร่
1: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
8: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามา

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันชื่อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เฮ็ดหน้าจักไรคุณแม
1: ่ไร่2งานจ้ะ
0: ห่วยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไร่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไร่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าข้าวของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จะว่ามันเกิดลูกแม่จ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคาก็แพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าไหร่ได้หลายปานใด
1: เตียนใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ 30-40 นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โอ้30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะจ้ะ
0: 20 30ห่วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี้
1: จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: ห่วยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยที่ฟังที่แรก
1: จ้ะกะเสียแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ่
1: จ้ะ
0: แต่ว่าหังอยากลองใส่
1: อยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกนั้นบ่ได้เสียเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บาดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ่
1: กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แมนจ้ะ
0: เคมีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แมน
0: บาดนี้เอามาคุเล่ใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บาดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟัง
1: มันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โอ้ดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาห้องนี่ต้นพื้นห้องนี่มันแข็งแรงบ
1: ่แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยจ้ะ
0: โอ้เขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ่
1: เขียวทนจ้ะ
0: โอ้เขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บ้านนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี
1: ่จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นตัวนี
1: ่
0: ถือโอกถือใหญ่บ่ยายแวว
1: ถือโอกถือใหญ่อยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันว่าบ่เอาแนวอื่นแล้วสิใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ล่ะ
1: บ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: แม่นบ่
1: จ้ะ
0: เอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงล่ะเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโอกถือใจจังซี่อยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคือคุณแม่แววนี่บอกเพื่อนฟังคักๆกันไหนแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดกับหันมาใส่น้ำกันเถอะห้ามนี่ลีของเพื่อน
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตในแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมันมาใส่น้ำกันโซเลพัด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีของเพื่อนนี่ลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า

0: แล้วอ่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณ

0: เหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้มัน
2: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

รดทราบบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงบ่ายขอเชิญทุกท่านพร้อมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยได้แล้วครับ

0: เนี้ยนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาใกล้รับปริญญาแล้วล่ะแต่น้องสิคงไม่มีโอกาสหรอก
1: ก็ไม่เห็นเป็นไงนี
0: ่คนได้โอกาสอย่างน้องอ่ะใครก็จะจริงจังอ่ะ
1: ถ้ามีคนเขาสนใจจริงๆอ่ะเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า
0: ใครเหรอ
1: ก็

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-59

0: 024และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให
2: ้มันต้องเข้าใจฟื้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัด ให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสกให้มานให้มัง
6: โพชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: จำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: กับเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟ

0: ทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

เครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

หน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่ล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องร่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งีกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพอยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพอยแม่นะครับส่วนหนึ่งไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้ขันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งเม็ดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยขันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกียวผุนได้อีพอยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไรนึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไรละ5 600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าสั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไรนึงนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมผัสหลังเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับยางผ้าล่ายังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่
ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
5: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ยาบ้านโมหา
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่งเพื่อ
1: มาแต่งเพื่อครับพอดีครับมาพ่อครับไอ้ทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่แถวยืนอยู่นี่จักไร
1: สี่ไร่สามงานครับ
0: สี่ไร่สามงานเป็นหน้าจะของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีวะ
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองให้จ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท้
1: ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้าซีไรสามงานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่
1: ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระเจียนกระแน่นมันสิบ่งามทันใส่ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นึงกะเซาจังซี่แ
0: ม่โอ้แบบ
1: เซางามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินกระแข็ง
1: ครับ
0: แมงกะหลาย
1: ครับ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบ้าน
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแมงลงหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: สี่ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณเท่าตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่าๆ
1: ครับ
0: สี่ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บ้านนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทั้งเลย
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยากอยู่นี
1: ่ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ไง
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นละ
1: โดนอยู่ได้โดนอยู่ได้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับป่านนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามา
1: ลองเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเตี่ยว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักว่าซั่น
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ป่านนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มมันจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าสีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบไฟนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดนี
0: ้ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ถึงกับว่ากับเขียวเขาบางทีออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บ้านนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เขา4ตันกัวแม่
0: ไร่4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไร่ละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ้ครับไร่ละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยคร
0: ับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพอนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวเบาความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังกันหน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองผมมาสีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวเพื่อนย่างตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลย
0: เ
1: ขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็งสู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมาพอดี
1: บ่ครับ
0: บ่จาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่น
0: ี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ใส่อีหลี
1: ใส่อีหลีครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าใส่ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ใส่ดีอีหลีครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตียนะครับอยากให้ดินล้วนซุ้ยต ้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรง

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

0: ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475เรื่องการใส่ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยต้นๆในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเลยก็ว่าได้นะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนลงไปแล้วโอ้ยสิ่งแรกที่คิดฮอดปุ๋ยเพราะว่าเด้ใส่หลายคักใส่หลายแน่ก็คือสิแม่นปุ๋ยยูเรียเนาะอีพ่ออีแม่เนาะแต่ละปีเนี่ยโอ้ยเฮือนใดบ่ใส่ยูเรียเขาว่าเฉยเพิ่นว่าเด้นะครับถามว่าปุ๋ยยูเรียดีบ่บ่าวเอกสุเลมันก็ดีอยู่นะครับมันก็บ่ได้เลวร้ายทั้งหมดดอกแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในอัตราส่วนที่พอดามพอดีนะครับโมเมนต์เออามาปีได้ก็ใส่แต่ยูเรียเบิ่มเบิ่มเบิ่มลงไปโอ้ยเป็นยังหน้าข่อยคือดินแข็งแท้กันพากันจมได้บาดนี่นะครับเป็นยังหน้าข่อยคือนอนกอหลายแท้แม่งคือมากัดต้นเขาข่อยดีแท้เพิ่นว่าเพราะว่าการใส่ยูเรียหลายๆนี่ต้นพืชเฮามันสิบ่แข็งแรงนะครับมันสิเขียวอยู่แต่ว่ามันเขียวหล่อแม่งเขียวอ่อนๆเขียวโอ้อวนะครับเขียวบ่โดนดอกพี่น้องนะครับเขียวอยู่ประมาณ2อาทิตย์เพราะว่ายูเรียอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับบ่เกิน3อาทิตย์วันลงไป 2-3 มื้อเขียวหลืมหลดนะครับอาทิตย์ที่2เริ่มเหลืองนี่คือยูเรียนะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิ่มดอกครับบ่ให้ทิ่มบ่ให้ปาเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นล่ะนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงจักน้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไว้กระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับไก่พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาคุเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบคือเก่าได้อีพ่อยแม่3กระสอบที่เฮาคุเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผลเนี่ยคันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไร่ในนาในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ติแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดียแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนั่นติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ย ไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกลต้นเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ได้อีพ่อไอ้แม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ่งอีหลีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับราคาก็บ่แพงได้บาดครับราคาก็บ่แพงถึกถึกแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้าบ่อยากพากนะครับคุณภาพดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเนื้อกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ต้นกำเนิดของฮิวมิกถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากพืชซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นจากฝีมือของจุลินทรีย์แบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินผู้ย่อยก็จะกลายเป็นผู้ถูกย่อยหมุนเวียนกันไปเป็นล้านล้านปีการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่แร่ลีโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิกมาจากแร่ลีโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลีโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิกฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนแล้วก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลีโอนาไดให้กลายมาเป็นฮิวมิก และส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พลัสใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟ้าฟ้ากันห

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านได๋ใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียนชื่อว่าพ่อใหญ่อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลียนชื่อพ่อใหญ่เนาะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันสิปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่เอออ
0: ยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร่
0: เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนตะกี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: อืมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดแน่อีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอามินูฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านต่อไปตามเฮ็ดมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไผผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พอใจหลาย
0: พอใจหลาย
1: พอใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่เอาพอใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงอีพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองออดเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าจิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคําว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บอกถึงเริ่มผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
1: ่เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ
0: ่ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นดิ
0: ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พ่อยายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพ่อยายเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใส่โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่น้ําผมแน
0: ่ครับผม
1: เพราะว่าเฮาเป็นเกษตรกรน้ํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส่
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ อยู่บ้านหนองนูทอง
1: บ้านหนองทองหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรีจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับผมนะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินร่วนซุยเปิดองค์เปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิ
0: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมเบิ่งด้วยครับมันดีอีหลีโซเลพัดโซเลพัด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียน

0: ครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: จังใดกับฟ้าวเอามาใส่เด้อแม่เด้อเสื้อยังอื่นเหมือนหลายกว่านี่ดอกฮะจังใดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกเพียงหนึ่ง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเร่งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: หอหนึ่งนอนอาบแดดอยู่ชายหาดโดยธรรมชาติของฝรั่งสินอนแก้ผ้านะอ่านหนังสือพิมพ์เซยอยู่อ่ะจักข้าวเดียวเด็กหน่อยผู้หญิงย่างผ่านมาซะแล้วฝรั่งเห็นดังสั่นก็เอาหนังสือพิมพ์มาปิดของเจ้าของไว้ด้วยความสงสัยตามภาษาของเด็กหน่อยแหละนะก็เลยถามฝรั่งว่าที่หนังสือพิมพ์ปิดไว้นะอะไรหนูเห็นแวบแวบพะนะนกนกเด็กน้อยก็ย่างเก่าหัวจากไปว่าในใจก็คิดว่านกเอียงรูปร่างลักษณะจังสี่หลังจากนั้นเพิ่นก็เผลอหลับไปลมพัดเย็นสบายซะแล้วมาหูสึกโตอีกเทียนึงแต่ว่าบ่ได้นอนอยู่หม่องเก่าลักษณะคือจังโรงบาลนี่ละบ่ฮู้เลยว่าเจ้าของเป็นหยังฮู้แต่ว่ารู้สึกเจ็บที่สุดในชีวิตละหันมาข้างเตียงเห็นตำรวจผู้หนึ่งนั่งเฝ้าอยู่เพิ่นก็เลยถามตำรวจว่าไอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอยู่จำอะไรไม่ได้เหรอว่ามีอะไรเกิดขึ้นตำรวจถามโน no, ไม่รู้เรื่องเลยจำได้เพียงว่ามีเด็กผู้หญิงเดินมาหาไอคนหนึ่งคุยกับไอสองสามคำแล้วก็ไปตำรวจก็เลยนำหาเด็กหน่อยผู้หญิงผู้นั้นพ่ออีหลีตำรวจเลยถามอีละตัวได้เห็นหยังฝรั่งที่นอนอาบแดดอยู่หันบ่ว่าสั่นหนูบ่ได้เห็นหยังฝรั่งได้ล่ะแค่หนูเล่นกับนกประหลาดตัวนั้นละหนูเล่นกับมันแล้วมันกระทมน้ำลายใส่หน้าหนูหนูเลยหักคอมันทุบไข่มันถิ่มไฟเผาหั่งมันบ่เกี่ยวกับฝรั่งได้ล่ะฮะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475อ้าวย้ำอีกทีนึง091-684-0475สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

าแล้วโซเลพาลาพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาลาพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ท่องเที่ยวหลงป่าหลงไปผู้เดียวหาทางกลับก็บ่ได้ย่างไปจนว่ามืดค่ำฝนก็เริ่มตกจักหน่อยซะแล้วไปพ่อเฮียนหลังนึงอยู่กลางป่านั่นเป็นเฮียนเครื่องไม้เครื่องปูนเก่าๆดอกบ่สูงก็เข้าไปขอความซอยเหลือซะแล้วมีพ่อกับลูกอาศัยอยู่สองคนลูกสาวก็งามงามว่าเอิ้นว่าสร้างเผือกในป่าใหญ่พุละกับบ่เคยพ่อผู้ชายเรียกว่าบ่เคยผ่านผู้ชายมาว่าซั่นซะพ่อลูกคู่นั้นก็มีน้ําใจตามภาษาคนบ้านดงบ้านป่านั่นละคํามืดเปิดตาแล้วนะก็หาข้าวหาปลามาให้กินว่าหมอนี่ก็กินข้าวไปน้ําคิดไปน้ําป๊าดผู้งามแท้ว่าซั่นว่าคิดในใจว่าเฮ็ดจังได๋ต้องหาวิธีเอาให้ได้ว่าซั่นเถาะผู้พ่อแล้วก็ฮู้ไตนะธรรมชาติหัวอกผู้ชายอะแล้วก็จัดการให้ไปนอนสั้นสองแล้วก็บอกหมอนั่นว่าห้ามไปเฮ็ดอีหยังลูกสาวเล่าเป็นเด็ดขาดถ้าบ่เชื่อสิเจอวิธีทรมาน3อย่างว่าซั่นก็รับปากอย่างดิบดีหมอนั่นตกดึกมาอดบ่ได้ซะแล้วเพิ่นก็คอยยองยองเข้าห้องผู้สาวว่าผู้สาวก็บ่เคยพ่อเนาะเห็นจังซั่นเพิ่นก็อดบ่ได้คือกันซาดนั่นละแต่ว่าเพิ่นก็เฮ็ดกันคอยที่สุดว่าซั่นเถาะย่านผู้พ่อได้ยินบ่ส่งเสียงบ่ให้เฮียนดังแล้วก็กลับไปนอนหมอนั่นหลับปานตายจนว่าแจ้งพอตื่นขึ้นมาก็มีก้อนหินก้อนบักใหญ่ประมาณ30โลนี่ล่ะทับเอิกไว้มีกระดาษเขียนแปะไว้ว่านี่คือการทรมานอย่างที่1พะนะแต่ว่าก็มีเสียกมัดติดไว้ว่าเพิ่นอ่านแล้วเพิ่นก็คึดอยากหัวในใจภาษาซ้ำนี่นึงพะนะเพิ่นก็ย้อนหินออกหน้าต่างซะแล้วตุ๊บหลดเพิ่นก็เลี้ยวลงไปหน้าต่างไปมองก้อนหินนั่นเห็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเขียนไว้มองก้อนหินนั่นไข่ข้างซ้ายมัดผูกกับหินพะนะตกใจเพิ่นก็ปีนหน้าต่างว่าสิไปแก้เสียหอยอันตอนเยอะกำลังว่าสิปล่อยมือก็เห็นกระดาษติดขอบหน้าต่างอีกแผ่นหนึ่งไข่ข้างขวามัดติดกับขาเตียงไว้พะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยผู้ข่าบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำกว่า500ต้น ฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091

ีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีพ่อใหญ่ผู้หนึ่งแล้วมักแท่งหวยหลายวะซื้อลอตเตอรี่ดอกซื้อตะไดมาจนว่าเฒ่าก็บ่เคยถึกจักเที่ยแล้วบ่เป็นโรคหัวใจก็เลยไปหาหมออยู่โรงพยาบาลวะพอหมอเอิ้นเข้าไปตรวจหมอก็ถามสบายดีไหมลุงคะนะเอ้าคันกูสบายดีกูสิมาหามึงบ่คะนะเล่าก็ได้บาดนี้ลอตเตอรี่ที่เล่าซื้อไว้ลูกสาวเล่าก็เอาไปตรวจซั่นตั่วถูกรางวัล50ล้านท่านสิบอกพ่อกับญาติเล่าหัวใจไว้ก็เลยกระซิบหมอให้บอกเล่าหมอเพิ่นก็ฮู้จักวิธีนะกับคนไข้วะงวดนี้ซื้อหวยเลขอะไรอ่ะลุงโอ้ยจําบ่ได้ดอกกูซื้อหลายถ้าหากว่าลุงถูกหวย50ล้านลุงจะทําอะไรพะนะโอ้ยบ่ถูกดอกซื้อมา50ก็ปีแล้วบ่ถูกจักเทียไม่สมมุติว่าลุงถูกกูสิให้มึง20ล้านเลยพะนะพอตาได้ยินเท่านั้นซากแงกๆขาดใจตายเลยหมอก็ได้หมอก็เป็นโรคหัวใจคือกัน
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบาสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียม

สีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอกส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดกะกลิ้งกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอยากเป็น

Sole Para Premium 法西汤 Sole Para Premium 法西汤ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: เว้าถึงเรื่องใจฮ้อนก็มีแม่บ้านอยู่ผู้หนึ่งผัวบัดเจ้าสู้จักหน่อยวะมีอยู่มือหนึ่งผัวไปเที่ยวนอกบ้านเด็กเดินเที่ยงขึ้นก็บ่กลับผู้เมียทาอยู่บ้านโดนหลายก็โมโหซะแล้วโมโหหลายก็เลยเฝ้าสันตัวเฝ้ากดโทรศัพท์กดเพิ่นก็ใส่หูถ้าฟังเนาะพอมีเสียงรับสายปั๊บเพิ่นก็ใส่เลยมึงอยู่ไสบักเฮาอยู่วัดพะนะเสียงตอบแบบหนุ่มนวลจักหน่อยบ้านซ่องมึงบ่มีติไปอยู่ตายหยังในวัดหันพะนะอ้าวก็อาตมาเป็นพระบ่ให้อยู่วัดสิให้อยู่ไส
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีครูสาวผู้หนึ่งเป็นครูประจำสั้นของเด็กม.3มีอยู่มือหนึ่งเพิ่นเฝ้าที่ใดบุเพิ่นก็แต่งโตไปโรงเรียนปกติละวะเผอิญมื้อนั้นลืมนุ่งกางเกงในไปพอไปฮอดโรงเรียนยามมื้อเช้านะเพิ่นบัดยืนอยู่ระเบียงชั้น3นักเรียนผู้ชาย3คนมันก็ย่างผ่านมาว่าพอมาฮอดมองหันมันก็แงนหน้าขึ้นว่าสิสวัสดีครูสวะพะนะอ้าปากค้างมันก็ยืนอ้าปากเบิ่งอยู่หั่นล่ะครูเองก็สงสัยงงอยู่ข้าวนึงคิดออกว่าจะของลืมนุ่งกางเกงในเธอ3คนมานี่พะนะเพิ่นก็ย่างไปถ่าอยู่โต๊ะนะพอเด็กนักเรียน3คนมาฮอดเพิ่นก็ถามคนที่1เธอเห็นอะไรบ้างพะนะผมเห็นน้องครูครับดีถ้างั้นหยุดเรียน1อาทิตย์พะนะถามคนที่2เธอเห็นอะไรบ้างผมเห็นขาต้อยครูครับดีหยุดเรียน1เทอมพะนะหันไปถามหมอที่3แล้วเธอล่ะเห็นอะไรบ้างน่าใจเลยหมอก็ได้ผมคงไม่ต้องมาเรียนแล้วล่ะครับครูพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติ้นหัวเติ้นกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ๆๆๆเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อฮ้อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเลพาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนน้ำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปอยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้าก็อย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ่อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

0: อาแปะเพิ่นมารับคนงานไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเพิ่นขับรถไปเลยปากซ่องไปจักหน่อยรถบัดเสียซะแล้วบางผู้หลายๆนั่นก้อนเขาหมวกเล็กนั่นจนกะมาพ่อซะแล้วก็จับอาแปะจับแม่บ้านเข้าไปในป่าซะแล้วโจรหมอนี่มาทะลึ่งบ่าเนี่ยโลกจิตบังคับให้อาแปะมีหยังกับแม่บ้านซะแล้วอ้วทําไม่ได้อ้วรักลูกรักเมียหั่นน่ะถอดเสื้อผ้าผู้หญิงออกเดี๋ยวนี้อ้วไม่ถอดไม่ถอดหรือตายอาแปะแล้วก็จําเป็นต้องถอดเสื้อผ้าผู้หญิงออกว่าสันเถาะละย่านตายอ่ะถอดเสื้อผ้าหรือออกหั่นน่ะโจรก็ได้อ้วไม่ถอดไม่ถอดหรือตายเราย่านตายแล้วก็ทอดเสียผ้าแล้วออกอาแปะโจรมันก็บังคับให้ผู้หญิงขึ้นไปนอนทั้งเตียงและก็บังคับอาแปะว่าขึ้นทำพะนะอ้วไม่ทำทำไมต้องให้อ้วทำล่วยพะนะไม่ทำหรือตายว่าสันทำก็ร้ายพะนะเราก็ทำท่าขึ้นไปนอนทับผู้หญิงแต่บ่เอาเขาว่าสันเถาะโจรมันก็ซองเบิ้งเอาเข้าเดี๋ยวนี้อ้วเอาเข้าไม่ร้ายทำไมต้องเอาเข้าล่วยล่ะพะนะไม่เอาเข้าหรือตายเอาเข้าก็ร้ายพ่อละหยัดเข้าไปแล้วก็นอนเซยอยู่ซอยสิซอยสิอะแปะพะนะโจรก็ได้วะอ้วไม่ซอยทำไมต้องให้อ้วซอยด้วยล่ะไม่ซอยหรือตายซอยก็ร้ายว่าสั่นเราย่านตายวะเล่ากระจัดการจากคอยคอยก็แห้งขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้นซะแล้วโจรก็บอกว่าอะแปะหยุดซอยได้แล้วพะนะอ้วไม่ยกทำไมต้องให้อ้วยกด้วยไม่หยุดหรือตายอ้วยอมตายพนั
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไวแผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใช้เอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

5เก็บเงินปลายทางสำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: ผัวเมียก็คือลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาสินักสิเบาทนละมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งกะธรรมดาเพิ่นกะป้องป้องแป้งแป้งกันอยู่เรื่อยเทียนละมือหาลังเทียกะสองมือกะดีกันวะแต่ว่าเรื่องมู่นั่นคันว่าทะเลาะกันเพิ่นกะสมือละมือใดทะเลาะกันกะงดแต่ว่าเต็มที่กะมือบ่เกินสองมือกะดีกันมีอยู่เถื่อนหนึ่งรู้สึกว่าสิรุ่นแรงเติบเครียดบ่เว้ากันหันหลังใส่กันเป็นอาทิตย์ช่วงนั้นหนาหนาวห่มผ้าผืนเดียวกันเยอะแต่ว่าหันหลังใส่กันฝ่ายซ้ายนี่ก็ธรรมดาดอกหันหลังแน่นอนหงายแน่หันหน้าไปหาผู้หญิงแน่ธรรมดาผู้ซ้ายวันทะแต่ว่าเพิ่นผู้หญิงนี่เพิ่นทิศทีหันหลังใส่ตลอดแต่ว่าในใจก็อยากม้วนแปะตายวะสันทะเดินละเด้หกเจ็ดมือแล้วผู้ผัวก็เฮ็ดไสบาทเนี่ยนอนแก้ผ้าซะแล้วทำท่าพิกให้ไปถึกทั้งหลังผู้หญิงซะแล้วลักษณะกะสิเกเดยืนตัวฝ่ายหญิงก็บ่หลับเด้นิ่งอยู่ดอนเติบอยากม้วนแปะตายแต่ว่าหังไว้เชิงอยู่ว่าดอนเติบกะสิอดบ่ได้สันตัวคือเพิ่นก็ฮื้อสุดนอนขึ้นละแงงมาอ้าวคันอยากขึ้นดีกับเขาก็ได้แต่ว่ากูบ่ยอมดีน้ำเด้พะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกัน

0: ทที่2นะครับเป็นปี2525คาราบาวมีผลงานชุดที่2ชื่อแปะขายขวดมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับแต่ขอยืนยันว่าพวกผมเลิกหมดแล้วนะครับก็คงมีแต
1: ่ไม่ต้องชี้เลยผมก็เลิกแล้วมั้งครับ
0: นานๆหลังจากวันนี้ใช่ไหม
1: นานๆใส่แกงกินทีครับ
0: กัญชาครับ

0: เป็นไงไหมครับแซ่บบอ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: บทที่2นะครับเป็นปี2525คาราบาวมีผลงานชุดที่2ชื่อแปะขายขวดมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับแต่ขอยืนยันว่าพวกผมเลิกหมดแล้วนะครับก็คงมีแต
2: ่ไม่ต้องชี้เลยผมก็เลิกแล้วมั้งครับ
1: นานๆหลังจากวันนี้ใช่ไหม
2: นานๆใส่แกงกินทีครับ
1: กัญชาครับ

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายพรดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่ได้รับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือบางคนไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับวันนี้ก็มีการตรวจสอบจึงอยากให้ความเป็นธรรมซึ่งได้ยอดเพิ่มกลับมาถึง2,300,000คนจึงเป็นเหตุผลที่มีการสำรวจใหม่ทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องกระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำชื่อผู้ที่มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
4: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2,000แล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า40%เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและ60%เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมด นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเต็มลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตชาติสันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6 ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
7: ภาครัฐเองก็เร่งหลายในเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BY ก็จะเป็นเรือธงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา และกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
8: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
9: เขาให้ยุทธปกรณ์มาตามสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็บวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันนะผมต้องบอกท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีทรัพยากรทางสมานไม่แพ้ใครในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
1: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
10: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
11: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยนะทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
10: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
12: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
17: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
18: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
19: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
18: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สบายเอาขนมไปกินก่อนลูกเอาขนมไปกินก่อนลูก
1: โอ้คือขนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ไม่ได้ไปอยู่ตัวนอกแต่จะกลับไปอยู่ไปถาวรเลย
1: เมื่อบ้านจะไปเห็นยัง
0: อันนี้ของกินระวังทางเด้อเราหิวเด้อ
3: แห้งเด้อ
0: จ้า
3: เราก็ทำไมโทรหากันเด้อหลายเด้อ
0: เดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด้อ
2: นี่มีเงินดอก
1: มีเงินกินเราได้ดิ
2: จังหวะกัน
0: โชค
2: ด
0: ี
2: ช่วยแล้วเจ้าของ
3: ตาปันเท่าไหร่
2: ไป
3: ปันน้องสุดตาย
0: ไปหลบดี
3: แม่แม่แห้งเด้อทำไปกอดกันไหม

0: สวยไหม
1: สวยมาก
2: ฮะอีหยังนะสิกรรมมาอยู่บ้านสิกรรมมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสิหนีลงไปอยู่กรุงเทพนะ
3: ก็จังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่ามากก็เป็นคืนฮอดบ้าน
0: คืนฮอดก็จักสิเฮ็ดจังไดแล้วบ้านกับที่ดินที่เคยขายให้อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นป้ายขายใส่นี่ธนาคารเพิ่นแล้วเด
3: ้ข่อยก็แค่อยากหาลือป่าเบิงข้าสารก็เอาซ้ำนี่เนาะ
4: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า

0: ข้าวอามกินข้าวมาแล้วย่างลูก
1: ย่างเลยแม
0: ่ป่ะกินข้าวกันป่ะ
1: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมแล้วเด้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ
0: ่งามลูกงามเก่งลูกเก่งป่ะกินข้าวก่อนดีกว่าป่ะ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: มหาวิทยาลัยลงกรณ์วรดาชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสุมาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาเช่นพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 นาทีนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
3: ์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสามวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการ เขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
4: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
3: ทางนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชคาดนาครายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนาอยู่ดีมีสุขร่มใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: Shipper Center ครบครัน
8: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
10: ให้โสดให้มันให้
11: มันโชยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
9: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
11: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
12: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรวมถึงพี่น้องกำลังเดินทางไปขับรถขับล่าเนาะไปทางไกลทางไกลขอให้เดินทางปลอดภัยกันแล้วกันเนาะพ่อกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ฝนตกมา 2-3 หมื่นแล้วล่ะมหันต์ก็ได้โอ้ยมื้อนี้ฉันมันเสียงอีหยังแทรกเดี๋ยวขออนุญาตเด้อ เอานะครับสวัสดีคุณครูชนัยพรและล่องวิชิตเดินทางไปกรุงเทพมหานครพนักพันว่าก็สิเป็นนางเครื่องไปเที่ยวสุนัขเก่าหรือว่าหมาเก่านี่แหละครับเดินทางปลอดภัยกันแล้วกันเด้อนะครับไปขอใส่ขอใส่กับปลอดภัยปลอดภัยเนาะนะครับหมายเลขโทรศัพท์ยังจื้อจำกันได้เลยพี่น้องนะครับหมายเลขนี้เดี๋ยวขึ้นหมายเลขให้นะครับ080979820000นะครับ080979820000อันนี้มันจังซี่ล่ะจังได๋บ่จักพี่น้องอยู่ไสบ่เอาพี่น้องว่าท่านได้มาเปิดเพลงเจ้าของจังเกินเด้อขออนุญาตเปิดเพลงเจ้าของจังเกินช่วงเสนอหน้าให้ฟังนี่คือเพลงเจ้าของร้องเองนี่นี่นะครับอัลบั้มชุดเหลียวหลังเนาะหลังมองบุญอ้ายยังหลายอยู่ครับถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าอมตะแม่ที่ใส่ล่ะ
1: Thank you.

0: ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง
1: ลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งนะครับเฮาสมุนไพรของเฮานะครับเป็นสบู่ที่ผลิตจากสมุนไพรมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวและก็สมุนไพรมากกว่า15ชนิดเนาะนะครับช่วงนี้ก็มีสูตรขิงกับสูตรมะละกอนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะนะครับสื่อสารกันได้นะเลขโทรศัพท์กะ0809798200พี่น้องทางอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับคุณนายตุ่มบอกว่าขอเพียงในเรื่องเพียงหยังนะจ๊ะนะครับขอเพียงไหนว่าจะคอยว่าสั้นแล้วก็สาวสัมผัสท้องอ้วนก็บอกว่าบ้านน้องเราเลิกขอเพียงนะจ้าฟ้าคลื้มฝนของเดือนพิ้นอำนวยพรเดี๋ยวจังไดจัดให้เด้อค่อยๆซาๆไปนะครับใจเย็นๆเด้อฝากคลื้มฝนมันนี่มันคือบ่มีฝนมาเพิ่นมาฝนเนี่ยจะตกอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าก็สิตกไปเรื่อยๆแต่ว่าสิบ่เท่าไหร่แล้วนะครับต้นฮอดปลายเดือนกักเลยเนาะเอาพี่น้องกะถ่าสะเกินเด้อนะครับฝนช่วงนี้ก็ประมาณ 60% ของพื้นที่แต่ว่าก็สิมีพายุเข้ามาทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับขึ้นมานะครับฮอดฟิลิปปินส์แล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นประเทศจีนบ่มีผลต่อประเทศไทยเลยสลาลาเนาะพี่น้องเอารับจักสายแน่ขนาดฮัลโหลโอ้นะครับฮัลโหลครับครับผม
2: ขึ้นฝนตกขึ้นจะรายการอยู่บ
1: ่จัดเจอมันขึ้นก็จัดเดี๋ยวไม่มีผู้ใดฟังขอก็ร้องเรียกร้องเพียงแล้วเรียกเรียกอยู่ผู้เดียว
2: ว่าก็ห้องแ
1: หมโอ้ยข่อยก็สนุกร้องเพียงแล้วก็บ่ได้สนหยังแหละขอมวนอยู่ผู้เดียว
2: วนอยู่ผู้เดียว
1: จ้ะฝนตกไม่ทั่วฟ้าเพลงยัง
2: หันได้รับร้อยแล้วมันได้รับไป
1: บ่ถ้าได้เข้ามาอยู่จะได้ย่ำใดบุ
2: เฮากระจ่างเด้ออันนั้น
1: มื้ออื่นพุ่นล่ะสิได้ยิดอกนะ
2: อ
1: ัน
2: นั่งสิมาทรงนั่นแล้วเอ็นคือมันคล้ายๆกันกับอีนั่งเรียนไปอันโอบเสาไฟฟ้า
1: เออเออเขาเปลี่ยนคนใหม่เรื่อยๆแหละคนทรงสินค้าก็ได้เอาเพียงหยังก็
2: เอาเพียงหยังตามใจผู้จัดก็แล้วกัน
1: เอามอบให้ของ
2: เอาของหนูกินได้เด้อของหนูกินก็ได
1: ้เออ
2: เพียงหยังก็ได้เด้อของกินตลาดนั่นล่ะ
1: เพียงหยังก็ได้ของกินตลาด
2: เขาก็ไปแดกได้กิน
1: ปลาแดกอ่ะอัน
2: ปลาแดกบองแล้วมากินปลาแดกบองงั้นนั่งกินนั่นเพราะว่าฉันบ่ได้กินข้าวก็ปลาแดกบองแล้วหลวงเพิ่งบ่ออกแล้วว่า
1: ปลาแดกบองกับปลาแดกบองสุกเด้อสมมุตินี่อันพยาธิไปในตับมันก็หลาย
2: สุกๆโอ๊ยพวกมอซอน่ะแล้วประมาณ 4,000 คน
1: แม่นได้นี่ก็ทั้งโรงพยาบาลชุมชนก็เริ่มเร่งตรวจนะครับก็ชดมากก็มีหมด

0: น้อยเรื่องกินนี่
1: ได้ไปคิดมาก
0: อัน
1: จะ
0: นั้
1: ม
0: น
1: ากกว่
0: จ
1: า
0: ะ
1: สิ
0: อันนั้นจะพอดีอันนี้จะพอดีแล้ว
1: เอ
0: ต้อง
1: อ
0: ต้องทุกมันซื้อกับข้าวมากระจังก็ต้องมาอุ่นไหมหรือเราก
1: ุ้งจอม
0: อย่างอ
1: ป
0: ีก
1: ล
0: อย
1: า
0: ่างก็ตา
1: จ
0: ม
1: อมปลาแดกดิบผัก
0: มั
1: สด
0: นก็จะเอาเนื้อกินมาทองหอนๆกระจังเนี่ยต้องมาอุ่นไหมหร
1: ผ
0: ือ
1: ั
0: เร
1: ก
0: า
1: สดต้องใส่เบกกิ้งโซดาไปหาซื้อตามท้องตลาด
0: แต่
1: แซ
0: ด
1: ่
0: ำ
1: เส้นน้ำ
0: ด่างกับกิน
1: แซ่
0: นะ
1: แซ่
0: แล้
1: แซ
0: ว
1: ่
0: พอ
1: มัน
0: น
1: ห
0: ั
1: ล
0: ุ่ น
1: ดอ
0: ด
1: ออ
0: ก
1: ก
0: นี้ดูแล้วผ่านขั้วงอนเลยเพราะมันมึงบ่งมึง
1: ไอไปตรวจเบิ้งนี่เด้อล่ะผ่านก็มาดีๆไปตรวจเบิ้งนี่เด้อแหละตรวจเงี้ยวจนล่ะตรวจบ่ยากตรวจเงี้ยวอยู่ละพ่อสอตอนนั่นไปตรวจเบิ้งแน่บ่สิบ่หลายก็มูที่นี่น่ะ
0: ตัวดอกยาน
1: สร้างสบู่ในจ้าเอาวางไหนสร้างสบู่อย่างเนาะคุณครูอีด
0: เอาขอเพียงแหละก็มอบให้แม่น้อยเด้อเด้อแม่น้อยทั้งเมืองเว้นนั่นอันบ่สิมอบเพียงให้ลูกเป็นก็ได้ยินอยู่ขอบคุณหลายๆอันแล้วก็แม่เที่ยงก็แม่เที่ยงน่ะก็อีก 2,000 ปีแล้วก็แม่มาแล้วก็อันแม่พันเอ็ดจะไปใส่น้องพลอยในหุ่นเสียงอยากจะสร้างน้องลำลึกสาวสีทองอะไรอย่างอันเน้นเสริมละการเมตตาแล้วก็สาวเสือไล่หายเมื่อเนี่ยละพี่น้องเฮาทุกคนผู้ใดเปิดเครื่องรับฟังก็หายเมื่อทุกคนเด้อ
1: ครับ
0: ดีเจลูกล้อๆนำเด้อ
1: ครับผม
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ

สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องสูตรสบู่ขิงเท่านั้น

0: พลงของเดือนเพ็ญอำนวยพรเด้อฝากคลื่นฝนแต่ว่าช่วงนี้บ่ใครมีฝนดอกจะมีแน่หลังจากที่เมื่อคืนนี่ตกแห้งๆฝนก็ได้นะครับพี่น้องก็บ่ได้ฟังบ่อยู่สิก็ม่วนอยู่กับแม่เสริมอยู่2คนนะครับม่วนกันหัวม่วนกันเสี้ยวสายอยู่2สาย3สายนี่ล่ะนะครับก็บ่เป็นหยังก็แล้วแต่มือเนาะนะครับมื้อนี้ฝนตกก็พี่น้องก็บ่ต้องฟังดอกนะครับถ้าฟังเทปเอาก็ได้หรือบ่ลุ้นก็ได้เนาะเอ้าทางด้านอัศมาคุณได้อิดว่าซื้อสบู่ในเจต้าแถมเสียอันชู้ศีลรักคุณพระนะเสียนี่บ่เห็นบ่นี่เป็นรูปบ้าชู้ศีลนะครับคิดถึงเสมอไม่เจอกันนะครับกระเสียนไปใจยังคิดว่าวู้บลอกเสียแต่ว่ากระสีมาแกกพี่น้องหลับผู้ใดเนี่ยผู้ใดสิได้ว่าซ้ำนะครับเอานะครับไปกันแล้วกันกระลั่นแก้วอ่ะหมายเลขต่อไปสวัสดีครับฮัลโหล
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: คือเสียงคอยแท้
1: เส
0: ีย
1: งคอยอยู่จ้ะ
0: ใครก็ว่ามันคอยอยู่ลิ้วเสียงเอาเร่งขึ้นเสียงหายเอาเร่งแล้วเอาได้ยินบ่ฮัลโหลมันยังเนาะบาดนี่แต่ละคนพี่น้องเอ้ยเสียงน้องเสียงเป็นเสียงหยังดังจวดจวดทั้งพุ่นเมนผู้ใดไปซ้ำเอาขอบคุณไปทั้งนะครับอันใช่ล่ะคุณเมนน้อยขอกันเพลงดื้อนะเพลงหยังเนี่ยเพลงน้ำน้ำชีอย่าร้องไห้มอหอยสาวน้องนำเลิกแน่อยากเจอคนจริงใจสาวสีทองมอหอยสุคนและก็สมนำหน้าจากเมเทียงนะครับโทรมาเนาะนะครับบางเรื่องบางที่ขันว่าสายพี่น้องกระจมมาเป็นอย่างขึ้นมารับสายโทษตรวจแล้วอันว่าพอรับสายก็เป็นหลังไม้ซะเป็นสั่นดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเนาะอย่าให้หลับแล้วยศวากันว่าได้หนาไม้แท้ว่าสั่นอย่างนี้นะครับไม่จะไปจังไหนว่าสันกระทาจะถึกยังหวะดื้ออย่างได้ไว้กับไปนะครับสำหรับผู้ใดที่คิดว่าจะของดีไปสมน้ำหนาเจ้าของไปสมน้ำหนาผู้อื่นผุ่นสมน้ำหนาผู้เบาผุ่นเด้อ
2: เราเห็นว่าน้องผู้หาย
0: กระซิบผู้หายตัวเขาก็สิหนีเมื่อตอนละ
2: เห็นว่าดำปีปี
0: ดำอยู่
2: อย่าเป่าขี้ดอกเหือ
0: กากระซิหนีจากกันอยู่นี่ละ
2: ขอเอานำในเด้อชา
0: เราอีหยังล่ะ
2: ไอ้ยังนี่บ่แน่น้อง
0: เอาฟังเบิ่งซะล่ะล่ะสนุนหน้าตัวเองนะครับกินตลากับมอบไปนะครับพี่น้องเอาสัญญาณเน็ตข่อยก็ได้

0: สำหรับข้อกินตลาพุ่นลาบหรือบอบหายแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนขอบคุณขอบคุณพี่น้องปองปายนี่เกียรติที่ตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรับฟังกันแต่2ทุ่มเคืองถึง3ทุ่มเคือง1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเลยยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเฮาก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับที่สถานีวิทยุนะครับชุมชน FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโออำเภอโพชัยจังหวัดระยองอำเภอไก่เคียงสามารถฟังได้ส่วนพี่น้องอยู่ไกลๆฟังบ่ได้ก็ฟังทาง Facebook พิมพ์คำว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนพี่น้องก็สิคำว่าเห็นเบาชูศิลป์เบายินดีล่ะตะอ้อยินดีล่ะพุ่นเด้นะครับอ้าวสายนี้ว่าจังได๋น้อดังๆเด้อฮัลโหลครับผม
1: พี่จ้าว่านา
0: ครับ
1: ว่าเป็นเปิดดังนี่ได้ล่ะจ้า
0: อาว่าจังได๋ล่ะบัดนี้ยินแล้ว
1: เพราะฟังเพลงในหยังก็ทิมผู้บ่อนี่นะจ้าอันนี้ยายฟังมากประจํานี่นี่ตลอด
0: เพลงหยังก็พี่เพลงหยังก
1: ็ทิมผู้บ่อนนะจ้า
0: พิมทิมผู้บ่อน
1: จ้า
0: เพลงนี้หยังเนาะบัดนี้ทิมผู้บ่อน
1: โอ้ยแม่นนั่งงอนน่ะแม่จ้า
0: โอ้กะว่าแม่นางนอนแน่โอ้ยทีมฟุตบอลบ่ได้แม่จะไปเปิดจังได๋ล่ะแม่เอ้ย
1: นี่สิแม่นยายอย่างนั้นเข้ามาซะเที่ยนึง
0: อยู่บ้านใดล่ะยายเอ้ยอยู่บ้านใด
1: เอาพี่น้องยายเสริมล่ะจ้
0: าพี่น้องยายเสริมติ
1: จ้าว่าสิบอกยายเสริมโ
0: ทรอยู่โทรอลอดบ่ต้องบอกยายเสริมโทรอลอดมีความสามารถโทรเลย
1: จ้าอยากถาม
0: ถามว่า
1: ถามว่าไปเจ้าหน้าที่นี่เพิ่นจับได้อันนี้เพิ่นบ่เอาไปปรับไปหม่องอื่นเพิ่นปรับเอาอยู่ซบเหี้ยนเลยติดยังไงจ้ะ
0: ปรับอีหยังล่ะข้อหาหยังล่ะ
1: ข้อหายาหมาเลยล่ะ
0: ยามาได้จักเม็ดบ่
1: เพิ่นจักเม็ดเพิ่นนี่เอาเงิน 10,000 นี่ไปได้เลยจ้ะ
0: เออคันก้าวหาก็เจ้าเส้นกับไปหาหัวหน้าสถานีเด้ออันนี้บ่ลงรายละเอียดเพราะว่าเว้าบ่ชัดเจน
1: จ้าจ้า
0: ครับ
1: ขึ้นฮอดเด้ๆยายกะเฒ่าละวะเจ้าว่าย
0: ายกะเฒ่าอยู่
1: พี่น้องยายเสริม
0: ครับ
1: บอกเด้อ
0: พี่น้องยายเสริมเด้อยายเสริมมานอนละติ
1: บอกแล้วเนี่ยฝากให้เรานำเนี่ยเด้อที่พูดก่อนดิ
0: เรานอนแล้วไม่ต้องฝากดอก
1: โอ้ยอย่างนี้หนาวนะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไปฝาก
0: ว่ายากดอกสิไปอันนั้นยิ้วสิไปเฮ็ดเมียเสื่อมยังมืออยู่ดอกครับอำเภอพัวชัยเคยไปดูอยู่ไม่ต้องเห็นดอกเห็นแล้วก็สิว่าโอ้ยก็ชูขี่ไล่แต่ว่าเส้นนั่นหรอก
1: แต่ว่าย่ายมวยเด็ดมาบ้านย่ายเบิร์ดนะย่ายเบิร์ดนะปิงอ่ะจักว่าจะมาส่งของอะไรในปิงแต่ว่าย่ายบ่หันจักเจ้านี่
0: อ๋
1: อ
0: ย่าย
1: กระเท่าละล่ะ
0: ส่งบ้านนั่นทางพุ่นน่ะทางอันเมียกะลาทางออกไปบ้านสีบ้านสีสว่างมันมันพูดสว่างเนาะออกไปทางพุ่นไปใช่ล่ะฮัลโหลเอาถามฟังวิทยุอยู่มันบ่ได้เด้อนี่ต้องเมาไปเลยครับอ้าวหลุดไปแล้วเนาะนะครับอ้าวกรณีที่เพิ่นถามมาว่าหั่นอันนี้บางเทื่อบางที่ว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะอาจสิคิดว่าเออเขามาตรวจแล้วพ่อหยังก็สิว่าเออเขาคือเอาเงินเจ้าของไปจังซี่เนาะนะครับต้องถามให้เจ้าโตผู้เสียหายนะครับไปสามารถที่จะไปร้องเรียนต่อหัวหน้าสถานีตำรวจที่ท้องที่เกิดเหตุได้นะครับแต่เขาต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอเด้เพราะว่าอยากสั่งตำรวจกับจิเบวาเอาโลดว่าได้นะครับเดี๋ยวเขาจะ ว่ากลับขึ้นฟ้องกลับขึ้นสินะก็เก่าดีนะครับกันว่าขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ว่าพุ่นอาจจะไม่อาจจะเป็นความจริงนะครับความจริงแต่ว่าของเธอบางที่มันมีหลักฐานอย่างที่ตันในเช่นกล้องโทรศัพท์นี่ก็เป็นหลักฐานใดคือการถ่ายรูปถ่ายคลิปได้เบิดนะครับอยู่ใกล้มือก็ถ่ายเข้าไปนะครับกันไปว่าลอยๆไปพุ่นนั้นพุ่นนี้ว่าจังซั่นตั้งแต่บางที่มันสิเป็นการสร้างความเสียหายผู้อื่นผู้เขาบ่ได้เฮ็ดนะครับหรือว่าเข้าไปน้ำกันจังซี่เนาะนะครับเอาเมื่อนี้มีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องพี่น้องผมบอกว่าช่วงนี้มีเครื่องอุ้มท้องแท่นกันดีๆเด้นะครับอุ้มลูกนะครับคือว่าตั้งท้องตั้งคันแท่นกันนี่แหละนะครับก็คือว่าอยากได้เงินนะครับผู้หญิงเนี่ยอยากได้เงินนะครับก็มีคนติดต่อมาพูดละคนเขาบ่มีลูกเขาอยากได้ลูกเนาะนะครับเขาอยากได้ลูกก็เลยสาวอันนี้นั่งอันนี้ครับอันลูกหัวปีถ่ายปีพี่น้องก็เลยบอกว่าอยากคอยอยากมีลูกเป็นของเจ้าของแต่ว่าคอยตั้งท้องบ่ได้ไปหาหมอหมอบอกว่าการตั้งครรภ์ยากภาวะตั้งครรภ์ยากให้เจ้านี่เด้อเป็นผู้ตั้งครรภ์ให้คอยนะครับออกลูกแล้วคอยสิเลี้ยงเอาดอกว่าซั่นก็ตกลงกันจ้างกันเด้เฮ็ดสัญญากันพร้อมนะครับจ้างกันบอกว่าคันเจ้าท้องเดือนนึงก็จะให้ 20,000 คันอยู่เดือนที่2ก็จะให้เดือนละ 10,000 ละ 10,000 ไปเรื่อยๆจะมาคลอดว่าซั่นเอาว่าโอเคบ่ว่าซั่นโอเคว่าซั่นแต่ว่าข่อยบ่เอาน้ําเสื้อของเจ้ากับผัวเจ้าเด้ข่อยสิเอาน้ําเสื้ออันผัวข่อยนี่กับข่อยนะครับเพิ่นว่าเก็บร่างไข่เก็บไข่ไว้นะครับหมอทุกวันนี้ก็ทันสมัยเฮ็ดได้เบิดนะครับทีนี้ก็เลยไปเฮ็ดอยู่น้ําคลินิกนะครับหมอก็เอาเสื้อนะครับของผู้หญิงเสื้อของผู้ชายที่ผัวเมียที่อยากให้ผู้อื่นตั้งครรภ์น่ะให้นะผสมลงไปเนาะนะครับใส่ฉีดเข้าไปนะครับฉีดลงไปในผนังเซลล์หมดลูกนะครับมันก็ติดนะครับติดออกมาก็คือลูกคนนั้นก็จะเป็นของผู้รับผู้ว่าจ้างเนาะนะครับแต่ว่าผู้รับจ้างก็เพียงเป็นคนที่ตั้งท้องซื่อๆนะครับโดยได้รับเงินเป็นงวดๆแล้วจะตกลงกันปัจจุบันบัดนี้เขาก็เลยบอกว่าพ่อออกลูกมาเนาะออกลูกมาก็เลยว่าลูกมันน่ะออกมาแล้วลูกมันยังน้อยอยู่ต้องให้กินนมแม่ซะก่อนผู้คลอดนั่นล่ะแกก็เลยให้กินนมแม่อยู่ประมาณ3เดือนไอ้6เดือน6เดือนก็เกิดความผูกพันบัดนี้นะครับเกิดความผูกพันกันโอ้ยอันนี้ก็เลือดเนื้อเสื้อไข่ผู้อื่นก็สร้างแต่ว่ามาอยู่ในท้องข่อยนี่ข่อยหาคือลูกนี่แม้ว่าสนาตามก็คือข่อยบ่คือจังได๋พี่น้องกันเนาะหลายๆสายมาคือข่อยก็บ่ให้เจ้าคันเจ้าอยากให้อยากได้อีกเจ้าเอาเงินมาอีก 50,000 ข่อยสิให้เลยนี่เด็กน้อย6เดือนนี่ว่าซั่นทางผู้เจ้าของเชื่อก็เลยบอกว่าบ่ยอมถามว่าจะไปอันฟ้องร้องได้บ่ว่าซั่นอันนี้ต้องบอกว่าการกระทำแบบนี้มันเข้าสู่กฎหมายผิดกฎหมายว่าด้วยการอุ้มบุญนะครับหรือว่าเป็นการเขาเอิ้นว่าภาษากฎหมายเอิ้นมาพระราชบัญญัตินะครับโอ้ยโทรศัพท์ก็ได้เนาะแล้วฝากโทรมาเด้อพระราชบัญญัติว่าด้วยพันธุกรรมนะครับในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมการที่เอาเสื้อเจ้าของกับเมียเจ้าของไปฝากไว้อีกทองคนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการกระทำในฐานะอุ้มบุญล่ะนะครับแต่ว่าการน้องเฮ็ดมันถูกต้องมันก็ถูกเด้โดยไปจดทะเบียนอยู่ทั้งสำนักงานเนาะสำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดได้จังหวัดไปจดทะเบียนให้ถูกต้องอันนี้มันก็สิสามารถฟ้องร้องได้แต่ว่าแบบนี้เพิ่นเฮ็ดสัญญาขึ้นมาเองเจ้าหน้าที่บ่ได้รู้นำบ่ได้ลงทะเบียนบ่ได้ขึ้นทะเบียนจึงเป็นการนะครับจึงเป็นการตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยบ่ชอบด้วยกฎหมายมีความผิดนะครับมีโทษจำคุกถึง10ปีผู้ใดแน่สิโดนนะครับผู้ใดแน่สิโดนนะครับไผแน่ว่าที1นะครับผู้แม่อุ้มบุญละนะครับผู้แม่อุ้มบุญเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาแล้วล่ะ2ผัวเมียที่เอาเชื้อฉีดเข้าไป3คลินิกหมอหรือแพทย์ที่จะเป็นคนฉีดเข้าไปเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดโดนหมดทั้งหมดเลยนะครับใครผู้ใดเป็นข้าราชการก็ มีความผิดทางกฎหมายของข้าราชการอีกเทียนึงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อย่าสิไปเฮ็ดเด้อแบบนี้ถ้าจะทำจริงๆไปปรึกษานะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ที่สารกลางจะทุกจังหวัดนะครับพี่น้องอันแบบนี้เฮ็ดได้นะครับเผื่อมีกฎหมายเลี้ยวเฮ็ดได้นะครับส่วนมากจะเป็นชายหลักชายนะครับอยากได้ลูกเนาะอยากได้ลูกนะครับก็เลยไปฝากขั้นแบบนี้ล่ะฝากลูกไว้กับคนอื่นเดี๋ยวให้เป็นรายเดือนหรือรายปีหรือรายอย่างก็แล้วแต่ตกลงกันแบบเนี้ยนะครับเขาจะเฮ็ดถึงตามกฎหมายได้พี่น้องมีกฎหมายรองรับแล้วแต่ว่าจะว่ากันลัดขั้นตอนจะว่ากันมากง่ายได้ยากลำบากว่าสิได้ดีเพิ่นว่าเนาะนะครับเอาคืนฮอดทุกคนรักเธอเสมอนะครับมอบให้ทั้งขุนดันทั้งอำเภอว่าอยู่ทุ่งจังหวัดมหาสารคามจอบฟังอยู่สันเดียเนาะนะครับพี่น้องรายเอาคือบ่มาละเพียงข่อยไปใส่

สบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่สารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพื่อให้ต้องสบู่ระคังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชู820สบู่ระคังหยกสบู่ขิงต้องระคังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้นสมุนไพรกระผมส่วนผสมประกอบ

0: ่าสะร้องให้เด้อซึ่งปีนี้มันสิแรงกระสางต่อนะครับเบาเรื่องน้ำชีนี่เป็นน้ำเทือน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยาวมาตั้งแต่ชัยภูมิเนาะนะครับออกจากชัยภูมิละมาแต่ชัยภูมิจะเพชรบูรณ์ชัยภูมิมากนะครับมาขอนแก่นนะครับมาเข้าชัยภูมิขอนแก่นนะครับขอขอนแก่นเลยครับออกมาทางมหาสารคามมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์นะครับเนาะยะโสธรผู้ดาไปพุ่นเนาะนะครับยะโสธรเราไปใส่อีกวันนี้อุบลนะครับไปบรรจบกันอยู่กับปนามุ่นอยู่ที่นะครับอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลนะครับยาวพอสมควรเนาะยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่วะทีหลายร้อยหลายเป็นพันกิโลแหละนะครับเนาะแต่ว่าน้ำชีของเฮานี่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเพื่อก็มีการสร้างเคลื่อนยางขึ้นมาเคลื่อนยางของน้ำชีที่เห็นเนี่ยคืออยู่เขตอำเภอพนมชะอำเภอพนมไพนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดกันไว้เพราะว่าแถวนั้นเขาจะเห็นหน้าปางหลายต้องกันไว้เพราะกันมันเบิดเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะปล่อยน้ำดันน้ำขึ้นมาเห็นน้ำมันหลายเนาะครับส่วนหมองเลยเมื่อมีเคลื่อนยางมันก็สิไหลไปร่วมกันมองเคลื่อนยางเห็นน้ำมันหลายโดยเฉพาะมองสะพานขามระหว่างร้อยเอ็ดกับยะโสเนี่ยน้ำเยอะมากนะครับแล้วก็น้ำใสด้วยเพราะว่าก็จะมีเคลื่อนกันมันก็เลยเป็นอย่างสั้นเนาะฮาโรสวัสดีครับตื่นแล้วบ่แม่เอ้ย
1: ต
0: ื่
1: นแล้วตื่นแล้วนอนตุ่มจองตุ่มต้องนอนนอน
0: แ
1: น่
0: มิงบอ
1: นแม่ถึง3ตุ่มแล้วจะน
0: ี่วะเอ้าเพิ่นโทรแม่เพิ่นจักแม่เสริมเพิ่นบ่ขอเพียงนักกีฬาเนี่ยเพิ่นนักฟุตบอลเนี่ยเพิ่นน่ะ
1: ไปแล้ว
0: จักแล้วเพิ่นบ่บอกสื่อฟังจักแม่เสริมอยู่ขอเพียงนักฟุตบอลเนี่ยพอนะผมก็เลยเดาเพียงบ่ออกเพียงอันนั้นแม่วิงวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลมาแป้ได้ไหม
1: เข้ามาแล้ว
0: เข้ามาแล้วตอนแม่เสริมนอนนั่นล่ะก็เลยว่าเอาไว้ไปแย่จักบาทเนี่ยนอนกดสุดๆที่ทางไหนบุญแม่เสริมหัน
1: ช่องทุ่มอย่างนอนอย่างนอนวะน่ะ
0: อย่างนอนก็นอน
1: ล
0: ง
1: ก
0: ันนอนกับสามทุ่มจังมากกันเลยเราก็ต้องรับรู้อีหยังตื่นกันมากกับมาโศกันเลยอันของส่งไปให้ละเด้อเปิดออกกันมีของแถมกันจะตกใจเงียบๆไว
1: ้ว่ามีอีหยังของแถม
0: เอาก็สิมีอย่างงี้งูงี้เหี่ยวนั่นล่ะติ
1: ไหวโอ้ก็บ่ย่าน
0: เนาะบ่ย่านเลยแม่เนาะถึกได้มั้ย
1: ของดีอยู่งู
0: ล่ะก็บ่มีหยังดอกก็แถมสบู่นั่นล่ะ
1: มื้ออื่นบ่ฮอดมื้ออื่นบ่
0: มื้ออื่นก็สิประมาณจักโมงหรือจักเก้ามันฮอดนั่นก็แล้วแต่สิฮอดยามใดของเมียเที่ยงน่ะถ้าได้ฮอดอยู่ไปทิ่มอยู่ทางไหนบ่พอดาเมียเที่ยง
1: ของเที่ยงเอาหยังล่ะเมียเที
0: ่
1: ยงเอ
0: าสบู่ส่งไปก้อนแม่เสริมซ้ําก็จะว่าไปมันไปติดอยู่อันหยังอำเภอสมเด็จอยู่พอดามันถ้าได้มาฮอดอยู่ว่าซั่นมันคําก้อนนั่นล่ะพวกนี้พวกส่งของมันหัวหมอคืออย่างครับว่ามันคำปั๊บเดี๋ยวมันติดโทษบอกโลดว่าอันเพิ่นเขียนผิดมองผิดอย่างเพิ่นว่าไปโลดครับ
1: บัตรมากับมาส่งก็ได้ล่ะอยู่นี
0: ่ก็ได้งั้นก็แล้วแต่คนคือว่าล่ะแล้วแต่คนบางคนก็ไปส่งหม่องไกลๆกว่าม
1: ันอยู่ไกลนี่มองอันคือนี่เขาอยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆ
0: ใกล้กับสร้างบางคนไปส่งพูน
1: นี่สิไปส่งทางไกลก่อนแต่ว่ามาทอบก็เพียงรอบ
0: ไปโมง
1: ไป
0: คนละมันจะมาฮอดประมาณมันจะมาฮอดประมาณ 3-4 โมงเช้าก็จะก็เริ่มแลนออกแลนทรง
1: มาเที่ยวน้ำมันเขียวอีกอยู
0: ่เป็นจังซั่นตัวนิสัยเพิ่นน่ะ
1: โหเจ้าช่างมื้อเช้านี่แม่เฮ็ดเพิ่นส่งมาน่ะติปานนี่เพิ่น
0: จ
1: ะไปว
0: ั
1: ด
0: ส่งวังแรงนี่ล่ะ
1: มันเขียวมาอีกบอกมาสั่ง2ขวดนึงดีว่า
0: ซั่นแบ่งคืนกันดีกว่าก
1: ูเอาเนาะกูก็จะสิเอาเนาะมันอย่างงี้มันไปวัดได้พอกันเคยใส่น้ําแต่มีใส่ก็ได
0: ้ซื้อไปไว้โลดมีหม่องขายปานนั้นเนาะมีฮอดวัดฮอดว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไปก็สิวิ่งๆเวียนๆมีอายุสูงไว้ได้ไปวัดนั่น
1: อันนั้นเป็นไปวัดอายุหลายตัวผู้ใหญ่นี่93ปี94ปีต้องยังดีๆแล้วว่าแล้วถ้าน้ำมันเขียวนี่น้ำตีนแล้วนี
0: ่ถ้าติดน้ำขาม
1: ันต้องเอาถูๆด้วยแล้วว่ามันเป็นเหมือนมันเป็น ยู่แล้ววะ
0: มันซึมตัว
1: ม
0: แก้วัด
1: เอาแล้วเลยเอามาให้ยังไงใส่กับอันเต่าอันนั้นหนึ่งสองขวดนึงใส่ไปจะ
0: พูดละคนก็หยดใส่น้ำหยดใส่น้ำหยดหนึ่งละใส่น้ำกินกับมีก็กินได
1: ้กินได้วะ
0: กินได้กินแล้วก็ระบบล่ำใส่ก็ดีตดออกปึ้งปึ้งปังปัง
1: เอื้อนกับจิ้งหวัดพอดีเลยมืออื้อนกับสิไปเห็ดยังซอยกับเจ้าอยู่ไม่ต้องเอาปุ๋ย
0: ม
1: ืออื้อนในหวานนี่บอกเจ้าจิ้งโตหายที่
0: มืออื่นกับวันหยุดมือหนึ่งเอ้ยวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์โทรหาอยู่บอกก็ยังเคยโทรหาอยู
0: ่เฮ้ยโทรกับรับสายเนี่ยแหละ
1: ใกล้ๆนี่แหละบ่ไกลหรอก
0: บอกก็เจ้าก็ได้ตัวเอาไว้ห้านมังไฟละลายขึ้นทั้งสูงเด้อหมาสี่ขวดว่าซั่น
1: แม่
0: น
1: ห้าน
0: มัง
1: ไฟ
0: เมียน
1: บอกเขาไม่ผิดอ่ะเอาอันจัดทอดเป็นว่าอันพร้อมยิ่งอันห้องใช้มอหนึ่งให้เรื่อยๆมันมา
0: ลองไส้หมอหนึ่งเอื้อนน่องไส้หมอหนึ่งครับ
1: ทอดยืดตลาดชื่อเที่ยงชื่อยังน้ำเพิ่นน่ะ
0: เพิ่นกับฟังยุติ
1: มันเป็นแม่นสายบุญตีเพิ่นโตมาห
0: ม
1: ดสายบุญเพิ่นอันตีบ้าน
0: ครับ
1: โตมาเอาหม้อไปเพิ่นในเรือเพิ่นเข้ามาเบิดทุกคนดอกทีเนาะแม่น้อยแม่เที่ยงเข้าเบิดบ่
0: เขาเบิดแล้วเดี๋ยวแต่แม่เสือมนี่แหละปิดรายการอยู่ดีก็สิปิดอันม่วน
1: สาวกาฬสินธุ์กับเขาล่ะพี่เนาะ
0: มีสาวกาฬสินธุ์สาวสีทองสาวเสือลายแม่น้อยเนี่ยครับ
1: สีทองแม่บ่ได้ยินเลยสีทองแม่นอนหลับเหมือนกันแม่2,000ปีนั่นแม่แม่เรียนแม่ตานแม่น้อยสีตานนั่นแหละเด้อจำด้านบ้านน้องอีโร่นั่นแน่มันเจ็บปลาเบิร์ดบ้านมันลงงกับเบิร์ดบ้านหรือมันโคกงวันนั้นอ่ะเบิร์ดบ้านเด็กนั่นแน่เด้อสร้างข่มแม่ปิ้งพุ่นอ่ะมันอันนั้นพุ่นจ้าจ้าครับท่านมีราคาสวัสดีค่ะ
0: โอ้ยสวัสดีนอนตื่นใหม่ท่านดิสวงเนาะ
1: สวงสวงว่าไหน
0: สวงจะได้เสียงยังเป็นซี่ซี่ว่าไม่ว่าไม่ได้มาหลับไปอ่ะเปิดตัวมิสซิปปิดรายการเลยเปิดเพลงกับเจ้าทีมกันนี้ตอนนี้ภายในมัน
1: จะเปิดเปิดเพลงแค่ขนาดแต่ไม่รอรอด้วยกันเลย
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับนะมีเสริมเอาปุ๊ดสีทั่วมาอีกกับทั่วมาเด้อนะครับห้องเข้ากับจะมีสินค้าเขามีอย่างแน่ปกติน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวนี่คือเป็นสลับสูตรดมถูท่าเนาะนะครับเป็นยาสูตรสมุนไพรนะครับแก่วิ่งแก่เวียนเ นาะแล้วก็ปกซ้ำดำเขียวตะปูตามน้ำเขียวในเหมือนนั่นแหละนะครับ24ซีซีกับราคา100บาทเนาะนะครับส่วนยาจีฟันของปัญจสีกับตลับหนึ่งกับ50บาทเนาะนะครับอันนี้กับสมุนไพรล้วนๆนะครับส่วนมากจะเน้นสมุนไพรเนาะน้ำยาบ้วนปากนะครับป้องกันขาเชื้อในช่องปากกับ60บาทนะครับส่วนแป้งนะครับแป้งพัฒนากับปรับราคา120บาทเนาะนะครับแล้วก็แป้งฝุ่นกับราคาจะได้100บาทนี่ละนะครับนอกจากนั้นสบู่เฮากับยูนี่เบื่อที่2สูตรคือสูตรขิงนะก่อนละ30บาทและมันละกอก็30บาทนะครับแล้วก็แป้กล้วยนะครับบำรุงร่างกายกินวันละ1เม็ดนะครับเฮ็ดให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะครับยังหอดยามนอนกินแล้วก็อยากนอนพอเฮาจัดเคล็ดให้ร่างกายนะครับได้พักผ่อนเต็มที่นอนหลับลึกหลับเหย้านะครับผู้ได้มากาแฟเฮาก็มีกาแฟผสมใบแป้กล้วยผสมกับน้ำมันมะพร้าวนะครับบ่มีไขมันจากแนวอื่นนะครับบ่อันตรายต่อร่างกายกินได้เนาะนี่น้องนะครับใส่ล่ะสายใดไม่อีกผู้ได้ถามหาเรามากเลยนี่ไม่ยังเงฮัลโหลมันอย่างเนาะขวบครับอาจารย
2: ์ชมขึ้นรถก่อนว่า
0: อามาสิไปละได้ในม่วนสาดเก็บนางใส่จอ
2: ออกฟังเพลงแม่ค่ะ
0: เก็บงูใส่ลัง
2: นะคะลูกชายลูกอินเอไ
0: อ
2: ผมขึ้นรถเป็นทุกสายค่ะตรงพร้อมจะกันเลยค่ะ
0: ครับ
2: วันนี้ ี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนอนฟัง
2: แล้ว
0: น
2: ะ
0: ก็
2: หลับจอกชายลุงอินนะคะ AI สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพียงประจำเขาเนาะนะครับพี่น้องก็สามารถซื้อสินค้าเขาได้ตลอดนะครับอันนี้บอกให้พี่น้องไม่ได้บอกให้พี่น้องซื้อได้บอกให้พี่น้องซื้อพี่น้องก็ซื้ออุดหนุนบาจุสินเบื่อควบอยู่รอดและปลอดภัยในการจัดรายการเนาะนะครับเดี๋ยวมาฟังหลายงานเพลงเนาะนะครับเพลงอยากเจอเคล็ดจริงใจวันคิดฮอดดีนะครับหรือจะเป็นแม่นางนอนนะครับนี่นะครับเออน้องทั้งหมดหนึ่งลูกชายต้องอินมือนี่แหละงานเพลงเนาะขันเวลาเหมือนกับขออนุญาตตัดเด้อสำหรับวันนี้เอาไว้สำนีสักก่อนพอกันไหมในมือต่อไปสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ั้งใจที่คุณสามารถซื้อได้ที่260บาททางหมายโทรศัพท์0901 0807982000

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอ

0: ร่องธรรมสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องธรรมจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดข้อ

0: คอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้
6: บางพอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิริจิตตอนพูดใ
0: ช่แบรนด์ชิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่มเมล็ดเต็มน้ำ

0: มากดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องทำจิตให้คงที่ไม่ยินดียินร้ายขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้

บริษัททั้งหลายขณะนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมแล้วหาที่นั่งนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงชัดเจนไม่ต้องกลัวฝนเพราะว่าฝนไม่ตกเรานั่งพักให้สบายแล้วก็ตั้งใจฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วจะได้นำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราต่อไปวันนี้เป็นวันอุโบสถแรม15ค่ำเดือน8เข้าพรรษามาได้15วันแล้วพระสงฆ์ที่จำพรรษาก็มาได้15วันเช่นเดียวกันวันเข้าพรรษาผ่านมา15วันก็เรียกว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องคิดนึกพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองว่าในรอบพรรษาที่ผ่านมา15วันนี้เราได้ทำตนอย่างไรศีลของเราเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจะได้รู้จักสิ่งนั้นถูกต้องว่ามันมีอยู่ในใจของเราขนาดไหนอะไรควรเพิ่มเติมให้มากขึ้นอะไรมันลดน้อยลงไปเรื่องลดนี่ไม่ค่อยจะดีเช่นลดค่าเงินบาทนี่ก็เสียหายทำให้เงินราคามันน้อยลงไปมีเงินอยู่บาท100สตังค์แต่พอลดลงไปมันเหลือไม่ถึง100สตังค์มันรู้ว่าขาดเพราะไปซื้อของมันแพงขึ้นเพราะเงินมันถูกลงไปทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าจะทำอย่างไรได้เพราะว่าเรื่องของลูกมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นลงเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันไหลขึ้นไหลลงแต่เราต้องศึกษาให้รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงจิตใจจะได้มันไม่หวั่นไหวโยกโครงไปกับสิ่งเหล่านั้นใจที่ไม่หวั่นไหวเป็นใจเขาเรียกว่าคงที่ภาษาพระเรียกว่าตาทีหมายความว่าคงที่ไม่เอ็นไม่เอียงไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งเวลาได้ก็ไม่ดีใจเวลาเสียก็ไม่เสียใจอย่างนั้นเรียกว่าใจคงที่เพราะเรามีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงรู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่อย่างนี้เราสวดมนต์ทุกวันพระเวลาสวดคำพิจารณาตักเตือนตัวเองว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนไม่ควรจะเข้าไปยึดไปถือเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเพราะการเข้าไปยึดไปติดนั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเพราะการไปยึดไปเกาะเราจะไม่ยึดสิ่งนั้นไม่เกาะสิ่งนั้นแต่เราจะมองสิ่งนั้นด้วยสติปัญญามองด้วยปัญญาก็มองให้รู้ว่ามันเปลี่ยนไปอย่างไรมันไม่คงที่อย่างไรไม่มีเนื้อแท้อย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็พูดกับตัวเราเองได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราจะบังคับก็ไม่ได้จะฝืนใจก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจของใครมันมีแต่เพียงว่าไหลไปเรื่อยไปจนกระทั่งแตกดับไปเท่านั้นเองเราพิจารณาอย่างนั้นจิตที่จะเข้าไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นก็ลดน้อยลงไปเราจะเบาขึ้นบางขึ้นมีความสุขมากขึ้นเบาคือไม่หนักใจบางก็หมายความว่าสิ่งที่มาพอกหนาในจิตใจ
เหลือน้อยถูกขูดถูกเกลาด้วยสติด้วยปัญญามันก็บางลงไปจนกระทั่งหมดไปเหลือแต่ใจแท้ๆที่เป็นธรรมชาติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดเพราะมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับอันนี้เป็นหลักที่ญาติโยมจะต้องพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่เพียงสักว่าสวดจำได้แล้วก็สวดกันทุกวันหรือว่าสวดกันทุกวันพระแต่เวลากระทบอะไรก็วู่วามยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องแสดงว่าเราไม่ได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องมือประคับประคองจิตใจจิตใจที่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองยอมโลดเต้นไปตามสิ่งที่มากระทบเวลาโลกมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางดีเราก็ไหลไปกับความดีเปลี่ยนแปลงไปในทางร้ายเราก็ไหลไปในทางร้ายไม่คงที่มีการขึ้นขึ้นลงลงวิ่งเต้นไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคนเราถ้าวิ่งมากมันก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยก็ว่าได้แต่ถ้าเราไม่วิ่งตามมันแต่เรารู้ว่ามันวิ่งอย่างไรมันไปถึงไหนและมันหยุดอย่างไรเราไม่วิ่งตามแต่เราหยุดพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าใจชัดในสิ่งนั้นถูกต้องสภาพจิตใจก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไปกับสิ่งเหล่านั้นอันจิตของคนเรานั้นโดยปกติธรรมชาติเป็นสิ่งที่ปองใสอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ขุ่นมัวไม่ได้เศร้าหมองด้วยอะไรอะไรที่จรมากระทบอันนี้คือเนื้อแท้ของใจเราธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่เศร้าหมองก็เพราะว่ามีสิ่งมากระทบเราเรียกสิ่งนั้นว่าอารมณ์อารมณ์เข้าทางตาเข้าทางหูทางจมูกทางรสผ่านลิ้นทางกายประสาทกระทบร่างกายแล้วเรารับด้วยไม่รู้ด้วยไม่เข้าใจเรียกว่ารับสิ่งนั้นโดยอวิชชาเมื่อเรารับสิ่งนั้นด้วยอวิชชาเราก็ถูกมันกัดเอามันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเช่นว่าถ้าดีเราพอใจความดีนั้นมันก็กัดเราเหมือนกันความชั่วเราไม่พอใจมันก็กัดเราเหมือนกันถ้าเราไม่ให้สิ่งนั้นกัดเราทำร้ายเราเราก็ต้องมองว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรไหลไปอย่างไรแล้วมันดับไปอย่างไรหายไปอย่างไรต้องนึกตามมันไว้พิจารณามันไปเรื่อยๆสิ่งนั้นก็จะไม่แว้งกัดเราให้เกิดความเสียหายคนเราที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเพราะอารมณ์ที่มากระทบเพราะอารมณ์นั้นก็มีสองแบบเป็นที่พอใจอย่างหนึ่งเป็นที่ไม่พอใจอย่างหนึ่งมันมีอยู่อย่างนั้นบางอย่างเราก็พอใจเมื่ออารมณ์อันพอใจมากระทบเราก็ดีใจตื่นเต้นหัวเราะหัวไห้มีอาการร่าเริงแต่ถ้าไม่เป็นที่พอใจมากระทบหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็คิดด้วยความร้อนด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจในเรื่องนั้นสภาพจิตใจเปลี่ยนจากความสว่างเป็นความมืดเป็นความบอดแล้วก็มีความทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกหลอกนั่นเองเราถูกอารมณ์มันหลอกให้เพลิดเพลินให้หลงไหลให้มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ถูกหลอกเรื่อยไปเพราะเราไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นจึงตอกถูกต้มถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาคนที่อยู่ด้วยสิ่งต่างๆมาหลอกมาหลอนจะเป็นความสุขได้อย่างไรนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขจะทำกิจการงานอะไรก็ไม่มีความสุขใจเพราะใจมันกังวลวิตกอยู่ในเรื่องนั้นตลอดเวลาปัญหาไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่าให้มันพิจารณาให้มันศึกษาเรื่องนั้นให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นจริงอย่ารู้แต่เพียงภาพมายาผิวเผินอย่าดูแต่ภายนอก
แต่ต้องดูให้ทะลุเข้าไปแทงให้ตลอดในเรื่องนั้นให้รู้ว่ามันคืออะไรชัดเจนแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่าอะไรแล้วเราก็จะไม่ติดใจไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่ามันคืออะไรความหลงไหลมัวเมาก็หายไปจิตเราก็เป็นตัวเองคำว่าเป็นตัวเองหมายความว่าถอยกลับไปสู่ภาวะดั้งเดิมภาวะดั้งเดิมนั้นคือความสะอาดความสว่างสงบของใจแต่ที่เปลี่ยนเป็นสกปรกเราร้อนวุ่นวายเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่มากระทบเราหลงเรามัวเมาในสิ่งนั้นเพลิดเพลินไปในสิ่งนั้นบางทีหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินจนหมดเนื้อหมดตัวต้องจ่ายทรัพย์สมบัติเพื่อซื้อเพื่อหาสิ่งนั้นมาบำเรอความอยากของตัวแล้วความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจเรานั้นมันจบเมื่อไหร่มันสิ้นเมื่อไหร่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเพราะเราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพระท่านจึงกล่าวว่านัตถิตัณหาสมานติแปลว่าแม่น้ำที่เท่าตัณหาไม่มีตัณหาก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งที่มากระทบทางกายประสาทไม่อิ่มไม่พอได้เท่านี้อยากได้เท่านู้นอยากได้เรื่อยๆไปจนไม่รู้ว่าจะได้สักเท่าไหร่เรียกว่าเป็นควายบวกบวกบวกบวกบวกจนไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะไม่เข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็ต้องเที่ยววิ่งเที่ยวหาการเที่ยววิ่งหานั้นเป็นทุกข์หรือไม่ญาติโยมพิจารณาเราหาสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะหาด้วยความร้อนใจด้วยความอยากจะมีจะเป็นในสิ่งนั้นนั้นเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็หยุดอยากหยุดแสวงหาพอหยุดมันก็สบายใจโปร่งใจแต่ถ้ายังไม่หยุดมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเหนื่อยเรื่อยไปคนบางคนเกิดมาเป็นทุกข์ตลอดเวลาไม่รู้จักพักใจไม่รู้จักหยุดจากความอยากไม่หยุดจากความหลงไม่หยุดจากความมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตใจก็เหนื่อยหน่ายในสิ่งนั้นแต่ไม่ได้เหนื่อยด้วยปัญญาการที่เหนื่อยไม่มีปัญญากำกับนั้นเป็นความเหนื่อยที่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไรมันจะหยุดเมื่อไรมีความกังวลมีความห่วงใยมีความยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นตลอดเวลาก็มีปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายว่าอย่าอยู่ด้วยความยึดอย่าอยู่ด้วยความติดอย่าอยู่ด้วยความหลงอย่าอยู่ด้วยความมัวเมาอย่าอยู่ด้วยความประมาทแต่ให้อยู่ด้วยการลืมหูลืมตามองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยสภาพที่เรารู้ว่ามันคืออะไรเขาเรียกว่ามองด้วยปัญญาเมื่อมองด้วยปัญญาเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันน่ารักที่ตรงไหนมันน่าพอใจที่ตรงไหนมันน่าจะเอามาของตัวที่ตรงไหนนะเมื่อพิจารณาไปรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ชัดว่ามันไม่มีอะไรที่น่ารักไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราจิตมันก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดแล้วมันก็หลุดพ้นไปเองอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้ศึกษาทำความเข้าใจโดยเฉพาะในวันอุโบสถซึ่งเป็นวันที่เราเข้าอยู่เพราะคำว่าอุโบสถแปลว่าเข้าไปอยู่ในกรอบของศีล8ข้อที่เรารับจากพระไปศีล8ข้อนั้นเป็นบทฝึกหัดเป็นบทเรียนเหมือนกับแบบฝึกหัดของเด็กๆที่รับไปทำที่บ้านบ้างทำที่โรงเรียนบ้างเราก็รับแบบฝึกหัดมาปฏิบัติว่าจะไม่ฆ่าใครจ
จะไม่ฆ่าใครจะมีใจประกอบด้วยความรักเพื่อนมนุษย์มีความเอ็นดูมีความกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นต้องการให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์พ้นร้อนถ้าเราเห็นว่าเขามีอะไรที่เป็นทุกข์อยู่เดือดร้อนใจอยู่เราก็เข้าไปช่วยเหลือบุคคลนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เรามีวัตถุเท่าที่เรามีความรู้ความสามารถที่จะพูดให้คนนั้นหายหลงหายเมาหายประมาทให้อยู่ด้วยสติปัญญาได้อย่างใดเราก็ทำอย่างนั้นการทำอย่างนั้นเป็นการแสดงน้ำใจว่าเรามีความรักมีความสงสารเพื่อนคนนั้นเขาได้รับคำแนะนำคำเตือนแล้วเขาก็จะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาไม่อยู่ด้วยความหลงไหลมัวเมาสภาพจิตใจก็ดีขึ้นความสุขก็มั่นคงขึ้นความเป็นอยู่ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ถ้าเรามั่นอยู่ในศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อสองหมายความว่าไม่เอาของของใครๆมาเป็นของตัวสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี่มันมีอยู่เพียงพอสำหรับทุกคนกินใช้แต่มันเกิดไม่พอขึ้นมาก็เพราะว่าบางคนเอาไปใช้ส่วนตัวเสียมากดึงเอาไปทำประโยชน์ตนมากคนอื่นก็ขาดประโยชน์ไปการกระทำการดึงเอาไปเพื่อตัวนั้นถ้าหากว่าดึงผิดวิถีทางเช่นไปโกงเขาไปช่อเขาไปเบียดเบียนเขาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือบางทีต้องฆ่ากันถึงกับไม่ตายไปข้างหนึ่งเช่นพี่ๆน้องๆอยู่ในครอบครัวเดียวกันทรัพย์สมบัติมีมากพ่อแม่อุตส่าห์ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำหาเงินหาทองไว้ให้ลูกได้กินได้ใช้แต่พ่อแม่ตายแล้วลูกเข้ากันไม่ได้ทำไมจึงเข้ากันไม่ได้เพราะจิตมันไปอยู่ที่วัตถุที่เงินที่มรดกที่ตนจะพึงได้แล้วก็คิดว่ากูต้องได้มากกว่าคนนั้นได้ดีกว่าคนนั้นสมมติว่ามีที่ดินหลายแปลงแปลงหนึ่งมันอยู่ในทำเลเหมาะอยู่ใกล้ลำน้ำอยู่ใกล้ถนนสะดวกแก่การไปมาใครๆก็อยากได้แผ่นดินตรงนั้นถ้าเขาแบ่งให้ที่ตรงอื่นตนก็ไม่พอใจไม่อยากได้ก็เกิดขัดใจกันขัดใจกันมากๆเขาก็เลยฆ่ากันตายฆ่ากันบ่อยๆปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์การที่ฆ่าคันเจ็ดนั้นก็เพราะว่าขาดศีลข้อสองแล้วก็ไม่ได้คิดในรอบครอบถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความจริงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ท่านตายจากพวกเราไปนั้นท่านก็แสดงแบบให้เราดูแล้วแสดงแบบสาธิตให้เราดูแล้วว่าอะไรเป็นอะไรคือแสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านั้นเอาอะไรไปไม่ได้เวลาท่านตายไปท่านเอาอะไรไปไม่ได้เงินก็เอาไปไม่ได้นาก็เอาไปไม่ได้สวนก็เอาไปไม่ได้เพชรเนจินดาที่ประดับประดาตกแต่งร่างกายพอหมดลมหายใจลูกหลานนั่งจ้องตาเป็นมันพอหมดลมหายใจก็ถอดเอาไปเลยเบียดบังเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเอาไปแล้วนี่แสดงว่าเอาไปไม่ได้เราอุตส่าห์เวลาอาบน้ำศพเสร็จแล้วเอาเงินใส่ปากให้กับศพใส่ปากให้เพื่อเอาไปใช้เอาไปได้ถึงไหนเอาไปได้เพียงเชิงตะกอนตอนนั้นเองเราเวลาเผาศพแล้วไปเก็บอัฐิคือที่กระดูกและขี้เถ้าเก็บไว้เก็บมาเจอเงินเหรียญบาทถ้าหลานเจอก็ยกให้อ้าวคุณปู่ให้หนูความจริงคุณปู่ไม่ได้ให้ท่านเอาไปไม่ได้เลยทิ้งไว้ที่เชิงตะกอนกระดูกก็ทิ้งไว้เนื้อถูกเผาไหม้ไปไม่เหลืออะไรแต่กระดูกมันแข็งมันก็เหลืออยู่ทำให้เราได้เรียนได้รู้ว่าเนี่ยตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้
นาเข้าไปไม่ได้สวนเข้าไม่ได้ตึกแถวเข้าไปไม่ได้เงินทองในธนาคารก็เอาไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของใครแต่เป็นของของธรรมชาติที่มีไว้สำหรับคนเกิดมาได้กินได้ใช้แต่นี้คนที่มีความรู้มากอยากได้ก็ไปเอาเบียดบังเอาประโยชน์ผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวคนหนึ่งก็ขาดประโยชน์ไปถ้าขาดมากๆเข้าเขาก็แค้นใจพยาบาทจองเวรแล้วก็ไปฆ่าแกงกันส่วนมากก็เป็นญาติกันนะที่ฆ่ากันอยู่ตัวไปคนอื่นจะมาฆ่ามันน้อยอันนี้ก็เพราะความโลภเป็นเหตุไม่ถือศีลข้อที่สองไว้แต่เราถือศีลข้อที่สองเราสำนึกรู้สึกตัวได้บทเรียนเป็นเครื่องสอนใจว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราเราเอาไปไม่ได้แต่แม่มันจะอยู่กับตัวเราเราก็พูดกับตัวเองว่าฉันใส่ชั่วคราวฉันใช้ชั่วครั้งคราวเวลาฉันเจ็บหนักหมดลมหายใจฉันก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้กันต่อไปนึกว่าอย่างนั้นบ่อยๆเป็นเครื่องเตือนใจเราก็จะไม่หลงไหลไม่มัวเมาในสิ่งนั้นเพราะเห็นว่ามันมิใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้ต้องคิดไว้บ่อยๆปลอบโยนจิตใจไม่ให้มันไปเกาะไปจับไปติดอยู่ในสิ่งนั้นความทุกข์ความประพรากก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราถ้ามันแตกมันหักไปเราก็พูดได้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ของแตกได้ก็ต้องแตกของหักได้ก็ต้องหักของหายได้มันก็ต้องหายของที่ขโมยลักได้มันก็มาขโมยของเราไปอย่าไปเสียใจมันเลยเพราะของหายแล้วเราจะเสียใจทำไมของหายแล้วใจหายไปเฉยๆนั่งเศร้าสุขเสียใจอาลัยอาวรณ์กินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่ออะไรที่ลงโทษตัวเองอย่างนั้นเป็นความเขลาชนิดหนึ่งเพราะไปยึดติดในสิ่งที่เราหามาได้ยึดไว้ว่าเป็นของตัวแต่ไม่ได้นึกว่ามันมิใช่เป็นของฉันถ้าเรานึกว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เสียใจแต่ว่ามันอยู่กับเราก็ใช้ไปก่อนใช้ให้ดีรักษาให้ดียังไม่จำเป็นจะให้ใครมาเอาก็จะเอาไว้ก่อนเรามีไว้ด้วยปัญญามีอะไรถ้ามีด้วยปัญญาก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ามีด้วยความไม่มีปัญญาก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆโยมทดสอบตัวเองได้ว่าเรามีอะไรอยู่บ้างแล้วเราเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นไหมมีบุตรเป็นทุกข์เพราะบุตรไหมมีทรัพย์เป็นทุกข์เพราะทรัพย์ไหมมีลาภเป็นทุกข์เพราะลาภไหมมีวาสนาบารมีได้เป็นใหญ่เป็นโตนั่งทุกข์ไหมทุกข์กลัวคนอื่นจะมาแย่งเอาอำนาจของเราไปมาแย่งลาภของเราไปถ้ามีอย่างนี้มันก็ไม่ไหวทรมานตัวเองให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์จึงจะใช้ได้เป็นอะไรก็เหมือนกันเป็นอย่าให้เป็นทุกข์เช่นได้เป็นผู้แทนก็อย่าเป็นทุกข์เป็นรัฐมนตรีก็อย่าเป็นทุกข์เป็นนายกก็อย่าเป็นทุกข์แต่ว่าเป็นเพื่อรับใช้ส่วนรวมรับใช้ประเทศชาติทำงานเพื่องานทำงานเพื่อหน้าที่ไม่ได้ทำเพื่อจะเอาอะไรเพื่อตัวเพื่อความมั่งคั่งต่อไปคนเรามันคิดไม่ค่อยได้เพราะยึดติดในวัตถุความจริงถ้าเราไม่ยึดไม่ติดไม่หวังอะไรไม่เป็นอะไรมันก็มีเกียรติอยู่ในตัวแล้วมีความดีอยู่ในตัวแล้วคนก็นิยมชมชอบเวลาคราวเลือกตั้งคราวหน้าเขาเห็นออกคนนี้มือสะอาดไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ควรที่จะได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกต่อไปหรือเป็นรัฐมนตรีต่อไปเป็นผู้แทนต่อไปเขาก็เลือกอีกเขาเลือกอีกแต่นี่คนเรามันไม่ฉลาดคิดแต่จะแสวงหาวัตถุไปแลกกับความเป็นใหญ่เป็นตู่เอาเงินไปแลกกับความเป็นผู้แทนเอาเงินไปแลกกับความเป็นรัฐมนตรี
เอาเงินไปแลกเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่างู้ทางนั้นยังอยู่ในสภาพของคนงู้คนไร้ปัญญาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์กลัวคนอื่นจะมาแย่งกลัวคนอื่นจะมาล้มเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าถึงบทที่ฉันจะต้องเป็นอย่างนี้บทที่ฉันต้องแสดงให้เป็นนายกแสดงเป็นรัฐมนตรีแสดงตำแหน่งอธิบดีหรืออะไรก็ได้ก็ตามที่เขาให้เป็นน่ะเราก็แสดงตรงนั้นเป็นตัวละครที่จะแสดงฉากนั้นก็แสดงให้ดีให้เป็นที่พอใจของคนดู

แต่การกระทำของพระองค์นั้นมันไม่สมชื่อของวัดพุทธประทีปแสดงอะไรจะชักชวนชาวบ้านมาทำพิธีบูชาพระราหูแล้วคนมากันน่ะมันชื่อพุทธประทีปไม่ได้วัดนั้นมันควรจะชื่อวัดได้ตรงกันข้ามคือวัดมืดวัดมืดวัดไม่มีแสงสว่างเพราะไปดึงคนมาไหว้พระราหูพระราหูคืออะไรก็ไม่รู้ความจริงพระราหูก็คือลูกที่เราอยู่นี่ไม่ใช่อะไรลูกที่เราอยู่นี่เป็นดาวดวงหนึ่งก็เรียกว่าดาวราหูดาวราหูเป็นดาวที่ประเสริฐเพราะมีทุกอย่างมีคนมีสัตว์มีต้นไม้มีแร่มีธาตุมีอะไรหลายอย่างดาวอื่นไม่มีอะไรดาวดวงจันทร์มีแต่หินกับทรายมนุษย์อยู่ไม่ได้สัตว์ก็อยู่ไม่ได้ดาวอังคารก็ไปเจออีกไม่มีอะไรนอกจากทรายกับหินเท่านั้นต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมดสักตัวก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตมันอยู่ไม่ได้เป็นดาวที่ร้างไม่มีอะไรนี่ดาวหมันนี่พูดภาษาชาวบ้านว่าดาวเป็นหมันเพราะไม่เกิดต้นไม้ไม่เกิดคนไม่เกิดอะไรแล้วก็จะไปไหว้ทำไมคราวนี้ดาวราหูนี่มีทุกอย่างเขาเรียกว่าราหูมีทุกอย่างมีน้ำให้เราดื่มมีอาหารให้เรากินมีไม้ให้เราสร้างบ้านสร้างเรือนมียาให้เราแก้ไขมีอะไรทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขไม่มีลูกไหนดาวไหนจะดีเท่าดาวนี้แล้วและให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วไม่ให้โทษอะไรไม่ต้องไปบูชาหรอกแต่ถ้าจะรู้จักบุญคุณดาวดวงนี้เราก็ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมตั้งหน้าทำมาหากินมันจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ว่าพระที่ไปอยู่นะคงไปจากวัดเมืองไทยที่มีแต่เรื่องไสยศาสตร์วัดในกรุงเทพมีหลายวัดไม่สอนพุทธศาสนาแต่สอนไสยศาสตร์ประกาศแต่ความงู้ความหลงให้แก่ประชาชนอันนี้พระที่อยู่วัดนั่นแต่ไปไหนก็เอาความงู้ไปด้วยเอาวิชาไสยศาสตร์ไปด้วยทำคนให้หลงต่อไปคนไทยที่ไปจากเมืองไทยไปอยู่อเมริกาควรจะไปสอนให้เขาฉลาดให้เขามีปัญญาพอเข้ากันได้กับฝรั่งที่มีปัญญาไอ้ฝรั่งไม่มีปัญญาก็เยอะเหมือนกันนะโยมอย่างนี้ก็ฝรั่งฉลาดทั้งหมดฝรั่งงู้และงู้ดักดานทีเดียวฝรั่งนี่ถ้างู้งู้ดักดานเลยงู้จริงๆไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเชื่อง่ายเชื่องมงายเขาชวนให้ไปฆ่าตัวตายก็ไปบอกว่าตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแต่ทำไมต้องรีบตายนักหนานะอยู่ในโลกนี้มันก็พออยู่ได้นี่ตายแล้วจะไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจะไปอยู่ได้อย่างไรถ้าทำอย่างนั้นนี่คือความงู้มีแสดงบ่อยๆฝรั่งงู้งู้เนี่ยอันนี้คนไทยเราไปอยู่เมืองฝรั่งอย่าไปก้าวหุ้นกับฝรั่งงู้งู้เหล่านั้นแต่เราไปก้าวหุ้นกับฝรั่งที่ฉลาดที่มีปัญญาถ้าเราไปอยู่นั้นก็ไปสอนคนให้ฉลาดให้มีปัญญาอย่าเอาความงู้บรรทุกเรือบินไปจากเมืองไทยแล้วเอาไปแจกชาวบ้านที่ไปอยู่ที่นั่นให้งู้หนักขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องได้เห็นภาพแล้วนึกขำในใจว่าโถเอ้ยเป็นมหาด้วยนะมหาไม่เอาไหนมหางู้นะไม่ได้ฉลาดอะไรไปสอนคนให้บูชาพระราหูไม่รู้ว่าราหูคืออะไรเป็นความเชื่อตามแบบไสยศาสตร์ถ้าเชื่อตามแบบพุทธศาสตร์ก็ไม่ถือว่าราหูเป็นสิ่งที่เราควรจะบูชาแต่ถือว่าแผ่นดินนี้มีประโยชน์แก่เราควรใช้แผ่นดินนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำคุณงามความดีอยู่ให้มันสมศักดิ์ศรีอย่าให้มันหนักแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินจึงจะเป็นการใช้ได้อย่างนี้แสดงความงู้เง่าให้คนหลงคนเข้าใจผิดแล้วก็ไปตั้งชื่อวัดว่าพุทธประทีปเสียด้วยแหมไม่สมชื่อเลยงมงายไม่ใช่เรื่องอะไรต้องการสตังค์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะว่าไปซื้อดินใหม่ก็วัดก็ไม่ใหญ่โตบ้านหลังเดียวแตกไปจากวัดหนึ่งแล้วไปสร้างชาวบ้านถือหางเอ้าไปสร้างวัดใหม่ช่วยกันไปซื้อดาวไหว้เป็นบ้านหลังเดียวไม่ได้ใหญ่โตมโหฬาร

0: อันนั้นแหละแล้วก็ไปอยู่กันอันนี้เงินจะกินจะใช้ก็ไม่มีอันนี้คนไทยที่ไปนั่นก็พกความโง่ไปตั้งเยอะแยะหากินจากหลังคนโง่ดีกว่าก็เลยทำพิธีรีตองเพื่อได้เงินจากคนปัญญาอ่อนทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นการไม่ถูกต้องอย่างนั้นเห็นภาพแล้วเอามาพูดให้โยมฟังจะด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าทำอะไรมันไม่ถูกแล้วจะส่งเทพวันนี้ไปให้พระองค์นั้นฟังด้วยเทศเสร็จแล้วส่งไปให้ใครสักคนที่เมืองซานฟรานซิสโกอามาไปซานฟรานบ้างกันเต็มไม่ได้ไปแวะวัดเหล่านี้ไปวัดบางวัดที่เขาส่งเสริมธรรมะไปสอนธรรมะอาญาติโยมเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจวัดเหล่านี้มันหลายวัดแต่นี้มันแตกกันออกไปอยู่รวมกันที่นี่พอแตกแล้วไปสร้างคนละวัดคนละวัดชาวบ้านก็ส่งเสริมความแตกแยกให้พระไปอยู่แตกกันอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องชาวบ้านเราอย่าไปส่งเสริมความแตกแยกแต่พระแตกกันเราก็อย่าไปส่งเสริมอย่าไปถือหางพวกนั้นพวกนี้ยุ่งแต่ต้องพยายามที่จะให้พระประนีประนอมกันพระเองก็ควรจะประนีประนอมกันเองไม่ต้องให้โยมมาสอนเพราะเรามีหน้าที่สอนโยมแล้วเราทำให้เสียหายเองแตกกันเองก็ไม่ถูกต้องลืมความเป็นพระเขาเรียกว่าไม่มีสมณะสัญญาสมณะสัญญาคือสัญญาความรู้สึกว่าเราเป็นสมณะเราเป็นสมณะพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าสมณาสมณาติโวภิกขเวชโนสัญชานาติบอกว่าภิกษุทั้งหลายมหาชนทั้งหลายก็รู้ว่าเราเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ควรสำนึกเสมอว่าเราเป็นสมณะกิจอันใดที่สมณะควรทำจงทำกิจนั้นกิจใดที่สมณะไม่ควรทำอย่าทำกิจนั้นเป็นอันขาดจึงจะเรียกว่าเป็นสมณะแต่ไม่ค่อยคิดกันอย่างนั้นจึงไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังหน่อยพูดเรื่องอื่นต่อไปว่าเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยโยมคิดดูที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นยังไงขึ้นบ้างลงบ้างเส้นมันขึ้นแล้วก็ลงบางทีก็ขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ลงวูบลงไปลงมากขึ้นนิดหน่อยบางทีก็ขึ้นมากลงนิดหน่อยเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับอะไรเหมือนลูกฟุตบอลที่เขาปล่อยลงสนามมีคนไปเตะคนหนึ่งต้องเอาคนสวยๆไปเขี่ยลูกนางงามมั่งนางจักรวาลมั่งไปเขี่ยนิดเดียวเขี่ยพอเขี่ยบอลก็แย่งกันเตะต่อไปลูกฟุตบอลก็ถูกเตะอยู่ตลอดเวลาเตะไปโน่นเตะมาเตะไปเตะมาตลอดเลยมันน่าจะได้รับความเดือดร้อนแต่ฟุตบอลมันไม่มีชีวิตจิตใจสุดแล้วใครจะเตะไปไหนก็ได้เรานี่ก็เหมือนกันคล้ายกับลูกฟุตบอลนะโยมชีวิตของเราเหมือนลูกบอลที่ถูกเตะอยู่ตลอดเวลาอะไรมันเตะเราอารมณ์ที่มากระทบเราแล้วมันเตะเราอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่5อย่างพระท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณแปลว่าสิ่งน่าใคร่สำหรับคนผู้ไม่มีปัญญาแต่บุคคลผู้มีปัญญามองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าไม่ใช่สิ่งน่ารักน่าพอใจไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเอามายึดมาถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราคนมีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยทุกน้อยแต่คนไม่มีปัญญาทุกมากเพราะไปเก็บเอามากุกมากอดไว้มากจับมารัดมากแต่คนมีปัญญาแม่ก็จะจับไฟเขาก็จับไม่น้อยแต่คนไม่มีปัญญากอดกองไฟเข้ามาเลยอย่างนี้มันก็ทุกข์มากในอยู่ในโลกก็อย่างนั้นอะไรมากระทบดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างได้บ้างเสียบ้างแล้วเราก็ขึ้นลงกับสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์เพราะได้เป็นสุขเพราะได้เป็นทุกข์เพราะไม่ไ ถ้าได้ตามชอบใจก็สบายใจถ้าได้สิ่งไม่ชอบใจก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนกว่าเราจะได้รู้ได้เข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องรู้ได้เข้าใจเมื่อไรเมื่อเราหันหน้าเข้าหาธรรมะมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่จริงๆให้เข้าใจความจริงอย่างนั้นให้รู้ว่าความจริงของสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วเราก็เข้าใจเมื่อเข้าใจเราก็ไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อได้ก็ไม่ดีใจเมื่อเสียไปก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไปเสียใจมันก็ไม่ได้ไปดีใจมันก็ไม่ได้ก็ใจสบายพอปรุงพอวางได้ใจมันก็สบายขึ้นแต่กว่าจะถึงจุดนั้นนะบางทีก็ครึ่งอายุเป็นทุกข์อยู่ตั้งครึ่งอายุบางคนก็เป็นทุกข์อยู่จนกระทั่งแก่แล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะยังไม่เข้าหาพระไม่มีปัญญาเมื่อเช้านี้มีหนุ่มคนหนึ่งมาถวายสังฆทานบอกว่ามีคนแนะนำให้มาถวายสังฆทานที่วัดนี้เพราะว่ามีลูกคนนี้เข้าเบญจเพศถามมาอายุมันยังไม่ถึง25เป็นเบญจเพศอะไรถามมาหนูเรียนชั้นไหนเรียนชั้นม.2มันยังเด็กแต่ว่าแกว่าลูกจะไม่สบายเลยมาทำบุญถามว่าอยู่ไหนอยู่ในกรมชนอ๋ออยู่ใกล้แล้วมาวัดนี้กี่ครั้งแล้วครั้งแรกอ๋อเหลือขึ้นแล้วก็อยู่กรมชนมาวัดชลประทานครั้งแรกแล้วว่าเดินจากกรมชนมาถึงวัดชลประทานใช้เวลา30กว่าปีพระวัดนี้สร้างเมื่อปี5เปิดปี503จนบัดนี้37ปีแล้วแปลว่าแม่คนนั้นแกเดินมาจากกรมชน37ปีจนถึงวัดชลประทานเออแล้วมันมีเยอะนะโยมไม่เคยมาโยมอยู่ปากเกร็ดบางทีไม่เคยมาถามว่าโยมมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกโยมเดิน25ปีกว่าจะมาถึงวัดชลประทานนี่เขาเรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาแต่หากว่ามาวัดเสียบ้างก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเรื่องอะไรถูกต้องมีปัญหาอะไรขึ้นก็ไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจหรือไม่ต้องให้ใครมาหลอกมาตุ้มคนเหยียดหลอกมันเยอะนี่พวกหมอดูพวกหมออะไรต่างๆมาหลอกให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เขาว่าต้องทำอย่างนั้นเขาว่าต้องทำอย่างนี้ก็ไปทำตามเขาทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นไม่ได้เรื่องอะไรนี่เพราะไม่ได้เข้าหาธรรมะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสัตว์ลูกที่มัวเมาหลงไหลอยู่ในอารมณ์ลูกไม่หาแสงสว่างส่องใจก็ยังอยู่ในความมืดต่อไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราไปพบแสงสว่างก็โอ้นี่แสงมันอยู่ตรงนี้ความสว่างอยู่ตรงนี้ก็เข้าใจขึ้นแสงสว่างคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังธรรมบ้างเขาเทศทางวิทยุก็เปิดฟังบ้างโทรทัศน์มีก็เปิดฟังบ้างไม่ใช่ดูแต่เรื่องสนุกสนานเองแต่เขาไม่เข้าใจคือไม่รู้ว่าธรรมะเป็นประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจนึกว่าชีวิตนี่มันก็มีอาหารมีเสื้อผ้ามีบ้านอยู่มียาแก้ไขแต่พอไม่มีอาหารก็เป็นทุกข์ไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มก็เป็นทุกข์มีแต่ห่มนุ่งห่มไม่สวยเหมือนของคนหนึ่งก็เป็นทุกข์เลยต้องไปซื้อเสื้อแพงเสื้อนอกตัวหนึ่งราคา 30,000 เนี่ยมันโง่เต็มทีที่ไปซื้อเสื้อตัวเดียวราคา 30,000 เนี่ยมันโง่นะเสื้ออะไรราคาตั้ง 30,000 มันทำด้วยอะไรมาเพิ่งรู้ว่าเสื้อตัวละ 30,000 มันมีอยู่ในโลกนี้ เพราะว่าไอ้คนออกแบบเสื้อมันตายถูกฆ่าแล้วก็พูดว่าเสื้อมันขายตัวละ 30,000 แล้วคนในเมืองไทยก็ใช้เสื้อ 30,000 หลายคนเหมือนกันไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่ไม่ต้องซื้อแต่ว่าคนซื้อมาให้ไอ้คนที่ซื้อมาให้นะไม่ใช่เรื่องอะไรซื้อมาให้เพื่อจะได้ให้สวมให้สบายใจแล้วก็ถูกใช้ต่อไปมันจะใช้คนนั้นต่อไปนะใช้ทำอะไรเหมือนกับเราไปตกปลานะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อแล้วก็หย่อนลงไปปลาเขานึกว่าเหยื่อก็งุบเข้าไปพองุบเบ็ดติดเหือกเลยบึ๊ดสายเบ็ดขึ้นมาก็แล้วปลาเข้าไปต้มเก่งกินต่อไปคนเราก็อย่างนั้นเขาลอดด้วยเหยื่อคนที่เป็นตำแหน่งสูงๆใหญ่ๆเป็นข้าราชการนะระวังนะจะถูกลอดด้วยเหยื่อพวกพ่อค้าวานิชนักธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ไปนอกซื้อนาฬิการูเล็กราคาตั้ง 2-3 แสนเอามาให้ใช่กู้มารู้ไหมว่าไอ้นาฬิการูเนี่ยจะจูงไปนรกเพราะว่าจะถูกก็ต้มต่อไปไอ้คนที่ซื้อมันจะใช้เรานะอันนี้ตัดใช่แล้วก็เกรงใจอีกก็ต้องยอมใช้ให้เขาทำอะไรให้เขาทำให้เกิดปัญหาอีกเสื้อก็เหมือนกันเน็กไทเสื้อผูกคอทำไมจะต้องซื้อราคาตั้ง 4-5,000 เศษผ้าก็ยังใช้ได้เศษผ้าเรามาเย็บเอาเองเย็บมันเป็นรูปเน็กไทแล้วก็ผูกคอก็ได้แต่ไปซื้อเส้นหนึ่ง 4,000-5,000 ผูกคอแล้วมันจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะเน็กไทนั่นแต่ว่านั่นใครก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเอาเน็กเอาเชือกผูกคอราคา 4-5,000 มาใช้มันภูมิใจอยู่คนเดียวว่ากูใช้เน็กไตราคาแพงใช้เชือกราคาแพงแต่มันไม่คุ้มอะไรหรอกรักษาลูกก็ไม่ได้ช่วยไม่ให้ตายก็ไม่ได้ตายกันทั้งนั้นคนเชื่อคนตายแล้วเวลาตายจะเอาเสื้อตัวนั้นใส่ไปด้วยไหมเอาข้าวลุงเอาใส่ตัว 30,000 ไปด้วยอย่างนั้นก็เอาไปไม่ได้คนอื่นเอาใช้ต่อไปเอาไปให้คนขอทานใช้ก็ได้มันจะได้บุญใจมั่งเมื่อวานนี้มีคนมาขอคนถามมาเจออะไรขอสตังค์เอาไปทำอะไรสตังค์อ๋อสตังค์มันใช้ได้ร้อยแปดผมมีสตังค์แล้วผมใช้เป็นประโยชน์แล้วบอกว่ารองเท้าก็แย่แล้วนี่เอาเข็มแยงอย่าเล็บไว้อยากได้รองเท้าสักคู่อ้าฉันมีนะเก็บเอาไปคู่นึงเก็บมาแสงรองเท้าอย่างนี้จะใส่ขึ้นไปสำนักราชการได้ยังไงขอทานมันยังจะไปราสำนักราชการบอกว่าเธอไปทำอะไรสำนักราชการมีธุระต้องไปแต่งต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยก็เป็นขอทานจะแต่งอะไรมันก็เดินเท้าเปล่าขึ้นไปก็ได้ถ้าเกือกไม่ดีก็วางไว้หัวบันไดไม่มีใครกังวลเธอเดินตัวเปล่าขึ้นไปก็ได้ไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีฮะไปขอทานแล้วยังบอกว่าเสียศักดิ์ศรีพูดไปพูดมามันไม่เอาไอ้รองเท้าคู่นั้นนะไอ้รองเท้าที่มีหนามบอกยังใช้ได้ 2-3 ปีเธอเอาไปเถอะฉันไม่ใช้แล้วเพราะเจ็บเท้าตอนนี้เอาไปเลยมันไม่เอามันต้องการได้สตังค์บอกว่าอยากได้เท่าไหร่200ฉันไม่มีตอนนี้ฉันไม่มีสตังค์ก็ไม่มีตีตัวมันไม่มีบอกเลยไม่มีเว้ยไม่มีก็ไม่นั่งพูดเซาซี่อยู่นั่นแหละอันนี้เด็กมันยืนก็บอกว่าหลวงพ่อข้าวพูดเตี๋ยผมจะจัดการไงคนนี้เองแล้วบอกอย่าไปเที่ยวจัดการอะไรกับเขาพูดหมดแล้วมันก็ลาไปก็ไม่ได้อะไรเพราะให้แล้วมันไม่เอาแล้วนึกในใจว่าเป็นขอทานแล้วยังยิงอีกยังยิ่งมันควรจะพอใจในสิ่งที่เขาให้เขาให้อะไรเราควรพอใจหน้าเอ็นดูหน่อยนี่มันยังยิ่งไงยังยิ่งในศักดิ์ศรีของมันเรียกว่ามีศักดิ์ศรีที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้มันขาดความรู้ความเข้าใจท่าทางมันเป็นงั้นมาขอมันเพิ่งพบมาคนขอตังค์แล้วมันยิ่งอย่างนี้มันนอกนั้นมันก่อนน้อมพูดจาเรียบร้อยให้ทุกทีแต่อันนี้เห็นมันยิงกันเลยไม่หายมั้งนัดสันดานมั้งอะไรก็ไม่หายเป็นงานอยู่แปลกๆคนเรามันเป็นงานเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่รู้จักตัวเองว่าเราคือใครเรามีหน้าที่อะไรเราควรจะปฏิบัติตัวเองอย่างไรปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรเขาไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจถามว่าเธอเรียนอะไรมาโอ้เรียนหลายอย่างผมเรียนหลายอย่างแล้วเรียนหลายอย่างนี่ไอ้วิชาที่เรียนพอช่วยเธอได้มั้ยก็ไม่ได้เรื่องนี่แหละก็วิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นอยู่อย่างนี้ฮะมันก็เป็นสมควรเวลาเพราะมันก็ไม่ให้ก็ไม่ว่าไปดีกว่าแล้วมันก็ไปไหว้ก็ไม่ไหว้เวลามันจะไป มันคงนึกว่ากูไหว้แล้วไม่ได้สตังค์จะไหว้อีกทำไมเพราะไม่ให้สตังค์เลยมันก็ไปเฉยๆให้สตังค์เลยมันก็ไปเฉยๆไปแล้วพูดกับเด็กว่าไม่ไอ้นี่มันมาขอทานแต่มันยังยิงอยู่เดี๋ยวอย่าให้มันแล้วมันก็ไปแบ่งนะคนเรามันอย่างนั้นมันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าตัวเราคือใครเราควรทำอะไรต่อใครอย่างไรไม่เข้าใจแล้วมันยุ่งความยุ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะคนไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักทำตัวให้เหมาะแก่คนที่เราเข้าไปหาแก่สังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่รู้จักหน้าที่จึงเกิดปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความแดดร้อนใจด้วยประการต่างๆอย่างนี้จึงบอกเอามาคุยสู่กันฟังและวันนี้ก็พูดทางวิทยุไปเมื่อเช้าพอดีโยมคนหนึ่งได้ฟังก็มาจองสร้างกุฏิที่วัดพุทธปัญญาคือกุฏิที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยได้ไม้ของโรงเรียนนางพยาบาลโรงเรียนศรีสังวาลไม้ตีไม้ดีมากไม้สักไม้ตะเคียนไม้ดีทั้งนั้นอยู่แต่ละอันดีทั้งนั้นเขายกให้ยังเอามาไม่หมดไปขนมาเอามากองไว้เป็นประเนินเตือนตึกหน้าต่างดีๆมีอะไรพร้อมก็เอาสิ่งนั้นสร้างกุฏิแล้วนี่สร้างได้สามหลังแล้วก็มีคนมาจองให้คุณพ่อคุณแม่สองหลังแล้วก็คนมาจากนู้นทับคร่อพาคุณแม่มาแต่หมอแกเป็นหมอฟันอยู่ตรงนี้บ้านเสนานิเวศนี้บอกว่าเอสร้างให้คุณแม่สักหลังเอาดีๆจับชื่อไว้สร้างให้คุณแม่แต่จะเอามาให้นู่นวันที่9กุมภาพันธ์วันเกิดคุณแม่บอกโอ้อีกนานจะได้แล้วก็จะได้แล้วก็มาเช่านี่โยมคนหนึ่งไปขอจองกุฏิหนึ่งหลังก็สร้างหลายหลังสร้างรอบบริเวณส่วนตรงกลางทิ้งว่างไว้ก่อนเพราะจะสร้างห้องประชุมห้องประชุมก็คงขนาดอย่างนี้แต่ไม่ดีเท่านี้ราคามันถูกหน่อยเงินมันน้อยสำหรับให้คนได้มานั่งฟังธรรมกันได้มาฝึกจิตการการกระทรวงสาธารณสุขกลางวันก็ได้เข้าห้องประชุมนั่งทำจิตเสักสี่30นาที45นาทีแล้วไปทำงานต่อไปนี่เขาก็มาเอามาไปพัก3วันไปพักอยู่3วันเขาก็มาใส่บาตรตอนเช้าความจริงตั้งใจจะเดินไปดูบ้านญาติโยมแต่ว่าพระพิรุณไม่ยอมไม่เดินแกตกเอาเช้าเช้าเสียเลยเป็นครูนเป็นเลนเขาบอกหลวงพ่ออย่าเดินจะไปล้มลงจะเสียชื่อว่าให้คนมาใส่ที่วัดดีกว่าเนี่ยคนมาใส่ที่วัดตั้งโต๊ะให้เขามาใส่กันใส่ก็อยู่3วัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่าย พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอ

0: ร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอท่อนท่องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center

0: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ปานเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท
0: ้ว่าหัวสิเห็นแบบแต่หนอกับว่าเคยบอก
1: ตกไก่ค่ะอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสิเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: น้องจีนทรงลูกอย่างมากนี่น้องจีนน้องจีนเป็นอย่างน้องจีน
1: โอ้ยก็เห็นอยู่น้ำกันปานนั่น

0: จีนดอกไม้ดอกเนี่ยเขาอุตส่าห์เฮ็ดให้ขนมจีนเลยเด้ขนมจีนสิบ่ลำมันไหวแน่บ่
1: บ่แม่นแฟนกันติ
0: สิแม่นจังได๋อันนั้นลูกป้าคิ้งๆเลยเด้นั่นเออคันแล้วงานนี้แล้วนี่เดี๋ยวสิจัดเรียงชุดใหญ่เลยเด
1: ้บ่แล้วก็อย่าลืมแล้วกัน
0: เออลืมจังได๋เน
2: า
0: ะ
2: อย่าหยอกแต่กันหลายบ่มีใครรู้ได้ว่าสู่เป็นญาติกัน
0: บ่เป็นหยังหรอกครับป้าผมมีผู้สาวอยู่ครับเฮ้ย
1: เฮ้ยไปแม่ฟ้าไปง้อเขาแม่
0: เออ
1: กระสมที่สอนมาอยู่เบิดหน้าที่แล้วไปก่อนเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆด้วยครับจันนี่แม่อยากเฮ็ดแบบนี้มั้ย
1: โอ๊ยมันสิเวิร์กบ่แบบนั้น

0: ะไปหาจีนกันถามมึงดูน้องจีนดูสิ
1: เรียกว่าไม่ต้องถามหรอกมั้ยหูยแล้วล่ะว่าอยู่ใส่
2: เขาเป็นแฟนกันเนาะ

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: Grammy Playlist

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24 ถึง 31 กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5 จุดได้แก่คลององอ่างคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากโดยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5:30 นเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระภิกษุสงฆ์225 รูปจาก40 วัดล่องเรือจาก3 เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรรวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและให้พรแก่ประชาชนซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือดังกล่าวทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดงานประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง5 จุดอาทิถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี50 เขตอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแข่งขันเรือ